ระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่ม

0: รวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการแล้วก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเกินมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่กว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจะซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
1: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมกับเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
0: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุลยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จยูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์ 2-0 เซต 23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ในประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต 21-23 12-21 ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวิโรดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2 ในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคม 2569 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอัน1ในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: ส
11: ภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนมหัจหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัจหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัจเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัจฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ
15: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: ขณะนี้เวลา 7:30 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถติดตามรายการพร้อมสถานีวิทยุท้องถิ่นในเครือข่ายสมาคมจากทั่วประเทศฟังได้ทั่วโลกทาง www.siamtoday.in.th หรือ www.siamtoday.net แนะนำหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่083-114-0014 สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
18: คุณฟังคะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนอกจากความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินแล้วนะคะสิ่งที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังไม่แพ้กันคือภัยเงียบด้านสุขภาพค่ะเพราะน้ำท่วมขังอาจปนเปื้อนเชื้อโรคและสิ่งสกปรกจำนวนมากซึ่งอาจนำไปสู่โรคต่างๆได้โดยเฉพาะ6กลุ่มโรคที่มักพบในช่วงน้ำท่วมค่ะกลุ่มแรกโรคไข้ฉี่หนูเชื้อจากปัสสาวะสัตว์โดยเฉพาะหนูค่ะอาจปนเปื้อนในน้ำและดินโคลนเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือผิวหนังที่แช่น้ำนานค่ะอาการที่ต้องระวังคือไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อน่องรุนแรงและตาแดงหากจำเป็นต้องลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทและรีบล้างตัวด้วยน้ำสะอาดและสบู่กลุ่มที่2แผลติดเชื้อในน้ำกัดเท้าน้ำท่วมอาจมีเศษแก้วตะปูหรือสิ่งของมีคมค่ะรวมถึงทำให้ผิวหนังเปื่อยหากมีแผลควรล้างให้สะอาดและสังเกตอาการบวมแดงร้อนหรือมีหนองค่ะกลุ่มที่3โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่นะคะและดื่มน้ำสะอาดกลุ่มที่4ไข้เลือดออกและโรคจากยุงหลังน้ำด้วยขึ้นฝั่งค่ะควรคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังทายากันยุงและนอนในมุ้งกลุ่มที่5โรคระบบทางเดินหายใจความชื้นขึ้นฝั่งค่ะและเชื้อราในบ้านอาจกระตุ้นอาการป่วยจึงควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นและทำความสะอาดบ้านอย่างเหมาะสม และกลุ่มที่6ค่ะโรคตาแดงจากการติดเชื้อควรหลีกเลี่ยงการใช้มือสกปรกสัมผัสดวงตาหากน้ำสกปรกเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะหากล้างลุยน้ำมีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะรุนแรงปวดน่องมากตาแดงอาเจียนถ่ายเหลวไม่หยุดหรือมีบาดแผลอักเสบควรรีบพบแพทย์นะคะน้ำท่วมอาจหลีกเลี่ยงได้ยากแต่โรคที่มากับน้ำป้องกันได้ค่ะขอให้ยึดหลักเลี่ยงน้ำสกปรกปิดแผลกินสุกดื่มน้ำสะอาดป้องกันยุงและมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จารเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
19: ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
20: โอกาสส่งออกสู่ตลาดโลก

ิกได้อย่างเด็ดขาดเธอทำยังไงรู้ไหมจอยทิ้งของทุกชิ้นที่โก้ให้เลิกไปบุนตะโก้และจัสโก้เลิกนั่งวีโก้รวมถึงเลิกกินตะโก้โกโก้โกปิโก้และเลิกมีอีโก้การเลิกบุหรี่ก็เหมือนกันจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้คุณนึกถึงบุหรี่อย่างกาแฟหรือวงเหล้าด้วยเลิกบุหรี่โทร1600สสส.เป็นกำลังใจให้

0: รมองข้าม
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณ

นตกดินโคลนถล่มต้องระวังหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงบริเวณใกล้ภูเขาและลำห้วยจนระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มให้รีบอพยพทันทีถ้าต้องขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่ควรขับรถเร็วไม่ขับชิดขอบถนนหรือไหลทางที่สำคัญไม่

0: มุม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยรายการข่าวสารที่ผลิตโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงในวิทยุโทรทัศน์อำนวยการผลิตโดยท่านนายกกิตติทัศน์ภูธนโภคินค่ะและก็ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงในวิทยุโทรทัศน์ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะหลายคลื่นหลายพื้นที่คุณผู้ฟังติดตามรับฟังในช่วงเวลา 7:30 นาทีและก็หลายๆสถานีนะคะที่ทบทวนรายการออกอากาศในช่วงเวลา 12:00 นเวลา 16:00 นค่ะฟังจากคลื่นไหนพื้นที่ไหนนะคะคุณผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังหรือว่าฝากข่าวสารได้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ณขณะนี้ค่ะสำหรับวันนี้จินดารัตน์ ทีสุกะทีมข่าวประจำจังหวัดนครพนมรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคค่ะร่วมรายงานข่าวสารด้วยกันเราไปติดตามสรุปประเด็นสำคัญที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำเหนือเจอน้ำทะเลหนุนท่วม3อำเภอหลังแม่น้ำกรองระบายที่ 2,227 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ผู้ว่าราชการสั่งยกระดับเตรียมพร้อมรับมือจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม33แห่งรองรับได้ทั้งหมด 6,140 คนค่ะโดยในวันที่1ตุลาคม2569นายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงณกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานการณ์น้ำปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำสำคัญโดยเฉพาะลุ่มน้ำแม่กรองลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนโดยกรมชลประทานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุและการนำเสนอปัญหาอุปสรรคความต้องการขอรับการสนับสนุนจากพื้นที่ต่างๆได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามทางจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กรองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กรองร่วมกับปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงโดยมีรายละเอียดสถานการณ์และการดำเนินงานสำคัญคือสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กรองอยู่ที่ 2,227 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นข้อมูลณเวลา 7:00 นของวันที่1ตุลาคม2569ค่ะระดับน้ำณที่ว่าการอำเภอบางคนทีสภาพน้ำหนุนมี2ช่วงเวลาได้แก่เวลา 7:00 ถึง 8:00 ระดับ3เมตร40เซนติเมตรและเวลา 18:00 ถึง 19:00 ระดับน้ำ3เมตร30เซนติเมตรค่ะทางนี้นะคะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บอดแคสต์ไปแล้วรวม4ครั้งนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม3อำเภอ27ตำบล222หมู่บ้าน 4,237 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 20,000 คนโดยเป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กจำนวน 12,939 คนและกลุ่มประมงได้รับผลกระทบ195คนโดยเฉพาะบริเวณที่พื้นที่ริมแม่น้ำแม่กรองคลองสาขาและพื้นที่ริมแม่น้ำลุ่มต่ำในอำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวานอกจากนี้นะคะจังหวัดก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอัมพวาบางคนทีรวม27ตำบล18ชุมชน204หมู่บ้านการจัดตั้งศูนย์พักพิงอพยพจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม33แห่งรองรับได้ 6,140 คนขณะที่เทศบาลเมืองจังหวัดสมุทรสงครามร้านค้าต่างๆได้มีการเตรียมความพร้อมวางกระสอบทราย ตามแนวหน้าร้านของตนเองและติดตามฟังข่าวประกาศเตือนระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนประกอบกับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่รายงานจากทางจังหวัดสมุทรสงครามทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังในวันที่1ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เปิดเผยนะคะสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับคลองแสนแสบทั้งคลองจันนวมินคลองลาดพร้าวและคลองเฟื่องหลังจากกรุงเทพมหานครสามารถพร่องน้ำในคลองแสนแสบเพื่อดึงน้ำจากคลองสาขาลงสู่คลองหลักได้มากขึ้นขณะนี้กรุงเทพมหานครค่ะก็เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูโดยเร่งเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่พร้อมใช้ระบบบัดดี้เขตให้สำนักงานเขตไม่ได้รับผลกระทบเข้าไปช่วยพื้นที่ประสบภัยส่วนพื้นที่ที่ยังต้องเร่งระบายน้ำคือบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งกระทบกับพื้นที่เขตลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีและประเวศโดยกรุงเทพมหานครเตรียมนำเครื่องสูบน้ำแบบท่อซิ่งเข้าไปสูบน้ำจากพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยให้ไหลลงสู่คลองสายหลักพร้อมเตรียมตั้งศูนย์บัญชาการสูบน้ำที่เคหะร่ม9สำหรับพื้นที่เขตสะพานสูงและหมู่บ้านสัมมากรกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่าไม่ได้ละเลยเดิมน้ำมากไหลไปสะสมที่คลองประเวศแต่ขณะนี้ระดับน้ำคลองแสนแสบลดลงจึงปรับแผนด้วยการดึงน้ำจากคลองบ้านม้าคลองหัวหมากคลองโต้ยอและคลองลาวกลับขึ้นไปทางคลองแสนแสบเพื่อลดภาระคลองประเวศขณะที่พื้นที่มีนบุรีหนองจอกกรุงเทพมหานครปรับเปิดประตูระบายน้ำบางชันเพิ่มเป็น1เมตร50เซนติเมตรเพื่อเร่งดึงน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบก็คาดว่าจะเห็นสถานการณ์ดีขึ้นภายใน 1-2 วันค่ะด้านการรับมือน้ำเหนือกรุงเทพมหานครก็ระบุว่ายังไม่น่ากังวลเนื่องจากมีแนวคันกั้นน้ำป้องกันแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมประสานกรมชลประทานนะคะในการเร่งระบายน้ำผ่านคลองรังสิตไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาและขอให้บริหารการผ่านน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะมีนบุรีและหนองจอกมากเกินไปส่วนฝนระลอกใหม่กรุงเทพมหานครเตรียมใช้ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักให้ได้มากที่สุดโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะมีฝนกลับมาอีกครั้งวันที่ 8-9 ตุลาคมนี้ระยะยาวกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั้งการก่อสร้างชาร์ปอุโมงค์สำหรับมหาบุตรอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายคลองประเวศลงสู่บึงหนองบอนรวมถึงอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณคลอง1และคลอง2ต้นนุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระดับน้ำในคลองประเวศและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบังอย่างยั่งยืนค่ะในส่วนของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนน้ำท่วมทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวนะคะเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ว่าโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่มีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมเป็นวันแรกว่าประกันนี้มีผลทันทีหลังจากเที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมบ้านหลังไหนที่มีน้ำเข้าท่วมก็จะเข้าเกณฑ์การคุ้มครองของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความยุติธรรมกับทางภาครัฐและบริษัทประกันภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวว่าเมื่อวันที่30กันยายนใช้ดาวเทียมของจิสด้านะคะสำรวจพื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันได้แล้วเพื่อตีเส้นว่าส่วนไหนเป็นการเยียวยาจากทางภาครัฐ 9,000 บาทและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะใช้เป็นโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะซึ่งจะมีความรวดเร็วและแม่นยำกว่าประชาชนรอรับเงิน 10,000 บาทได้เลยภายใน15วันเพื่อจะใช้วางแผนในการจัดการกับความเสียหายนะคะส่วนหลักเกณฑ์ที่ยึดก็คือ1จังหวัดจะต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ2ต้องประสบภัยพิบัติจริงไม่ต้องถ่ายรูปยืนยันส่วนการซ่อมแซมจะใช้ระบบเหมาจ่ายใช้ข้อมูลแบบพาราเมตริกวัดระดับน้ำโดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569 ยกตัวอย่างน้ำท่วม50เซนติเมตรก็จะได้เงินเหมาจ่าย 10,000 บาทไม่ต้องสำรวจความเสียหายเฉพาะจุดสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ก็ใช้หลักเกณฑ์การเยียวยาเดิมของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่ผู้อาศัยอยู่บนอาคารหรือหมู่บ้านที่ตัวห้องหรือบ้านไม่ได้เสียหายนะคะแต่ถูกน้ำล้อมรอบหรือเป็นหมู่บ้านไข่ดาวก็จะได้เงินเยียวยาด้วยเช่นกันหากเหตุเกิดก่อนวันที่1ตุลาคมจะได้รับเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทตามเกณฑ์ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่หากเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จะรับการชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวว่าสำหรับเส้นแบ่งที่สำคัญว่าการเกิดเหตุใหม่หรือเก่าจะได้รับเงินเยียวยาแบบใหม่หรือแบบเก่าคือการประกาศเขตอุทกภัยสมมุติว่าพื้นที่นี้เคยเกิดอุทกภัยแล้วและยกเลิกการประกาศเขตอุทกภัยไปแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำและประกาศเป็นเขตอุทกภัยใหม่ก็จะได้รับเงินเยียวยาตามโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยค่ะส่วนกรณีที่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นกันโดยให้กรมการปกครองลงพื้นที่ไปสำรวจซึ่งเดิมไม่มีหลักเกณฑ์ตรงนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นประชาชนที่มีบ้านพักแบบมีบ้านเลขที่5หลังและไม่มีบ้านเลขที่1หลังแต่มีผู้อาศัยอยู่ก็จะได้รับเงิน 10,000 บาททุกหลังไปจนครบ30ล้านหลังคาเรือนโดยบริษัทประกันภัยจะเยียวยาสูงสุดอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทแต่หากวงเงินเกินกว่านั้นรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมยืนยันอีกนะคะว่าหากประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่านี้ก็จะดีแต่ทุกฝ่ายก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วและเป้าประสงค์ของการกำหนดโครงการนี้ก็เพื่อที่จะข้ามขั้นตอนและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการสำรวจค่ะสรุปรายละเอียดระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทส่วนครั้งต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายในภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินปันผลรายละ2ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะในช่วงนี้ค่ะข่าวทุกทิศทั่วไทยอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะร่วมรายงานข่าวสารด้วยกันนะคะทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคและก็ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงในวิทยุโทรทัศน์พร้อมกันทั่วประเทศในหลายคลื่นหลายพื้นที่บางพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังพร้อมกันในช่วงเวลา 7:30 นาทีแต่บางสถานีนะคะก็จะมีการทวนรายการในช่วงเวลา 12:00 นช่วงเวลา 16:00 นค่ะข่าวทุกทิศทั่วไทยร่วมรายงานข่าวสารอัปเดตเหตุการณ์สำคัญนะคะให้กับคุณผู้ฟังรับฟังกันทั่วทุกภูมิภาคทุกพื้นที่ผ่านสถานีวิทยุในเครือข่ายค่ะต่อด้วยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะในวันที่1ตุลาคม2569นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายรามสิงหะโสภิตนายอำเภอปราณบุรีนายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีนะคะตลอดจนผู้แทนหน่วยงานผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีสำนักงานชลบุรีที่14ตำบลหนองตาแต้มอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในที่ประชุมรายงานว่าอ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่วันที่1ตุลาคม2569มีปริมาณประมาณ317ล้านลูกบาศก์เมตรจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการและทยอยพร่องน้ำออกจากอ่างเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปสำหรับวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกที่เริ่มทยอยพร่องน้ำในอัตราประมาณ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามการประเมินสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์ปริมาณฝนโดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับ ฝนระลอกใหม่รวมถึงพายุที่คาดว่าจะมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในช่วงวันที่5-8ตุลาคม2569ทั้งนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะที่น้ำที่ระบายออกจากอ่างบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยพยายามส่งเข้าสู่สระน้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังได้เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนและการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะคะจังหวัดก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมดูแลทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องจักรและผลผลิตทางการเกษตรตามความเหมาะสมหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ร่วมรายงานค่ะขอบคุณผู้ฟังต่อด้วยข่าวนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ1ตุลาคม2569เวลา 18:47 นาทีศูนย์วิทยุพระราม199ก็ได้รับแจ้งเหตุดินสไลด์และมีผู้ติดค้างภายในซอยปรีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงเข้าตรวจสอบต่อมาค่ะเวลา 19:02 นาทีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบผู้ติดค้าง1รายเป็นชายโดยติดอยู่ใต้กองดินลึกประมาณ3เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการช่วยเหลือและนำตัวออกจากจุดเกิดเหตุต่อด้วยข่าวนี้นะคะ1ตุลาคม2569พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยค่ะว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่อาจเจ็บป่วยอ่อนเพลียและมีภาวะเครียดจึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลตำรวจจัดทีมแพทย์พยาบาลแพทย์อายุรกรรมจิตแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจประจำการในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนและอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยผู้สูงอายุค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่พลตำรวจเอกสำราญลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อวันที่28กันยายน2569ที่ผ่านมาได้พบคุณยายวัย81ปีป่วยโรคหัวใจเหนื่อยอ่อนเพลียอยู่ในบ้านที่น้ำล้อมรอบจึงได้สั่งการให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่ประจำศูนย์พักพิงสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าเข้าช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อมาตำรวจสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้านำโดยพันตำรวจเอกณัฐพิสิทธิ์เสียงหวานผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจนำโดยร้อยตำรวจเอกหญิงณัฐทิชาเสาวทานพงศ์ฝ่าน้ำท่วมเข้าไปตรวจเช็คอาการพบว่ามีค่าออกซิเจนต่ำเห็นควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนทีมโรงพยาบาลตำรวจและสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าจึงเร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนราภิบาลลาดกระบังได้อย่างปลอดภัยติดตามข่าวนี้กับผู้สื่อข่าวที่จันทบุรีนะคะรายงานข่าวดีสะพานหนองคล้าจันทบุรีก็ได้มีการเปิดการจราจรแล้วนะคะหลังจากที่กรมทางหลวงติดตั้งสะพานเบลี่เชื่อมการเดินทางกลับสู่ภาวะปกติกรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่3ปทุมธานีก็ติดตั้งสะพานเบลี่บริเวณสะพานหนองคล้าแล้วเสร็จและเปิดการจราจรนะคะให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติทางหลวงหมายเลข3ตอนนายายอามถึงบ้านซิ่วกิโลเมตรที่304/247ตำบลทุ่งเบญจามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก่อนหน้านี้สะพานเดิมได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำกัดเซาะจนเกิดการชำรุดส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนกรมทางหลวงจึงเร่งติดตั้งสะพานเบลี่ทดแทนชั่วคราวจำนวน2แห่งเพื่อรองรับการเดินทางทั้ง2ทิศทางได้แก่มุ่งหน้าอำเภอเมืองจันทบุรีแล้วก็มุ่งหน้ากรุงเทพมหานครค่ะสะพานแต่ละแห่งมีความยาว12เมตรพร้อมจัดทำทางลาดขึ้นลงเชื่อมต่อเส้นทาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบริเออร์และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยบนโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดจันทบุรีกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามนะคะกรมทางหลวงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าดูแลแก้ไขปัญหาบนโครงข่ายทางหลวงหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะคะก็สามารถตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางสามารถติดตามข้อมูลเส้นทางในพื้นที่ได้ที่ Facebook เพจแขวงทางหลวงจันทบุรีกรมทางหลวงและตรวจสอบรายงานทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติผ่านระบบ HDMS นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับสายด่วนทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นสอบถามข้อมูลเส้นทางแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลานะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจจากจันทบุรีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันเรื่องของสภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศเตือนประชาชนในวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะคะขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศฉบับที่1เรื่องของอากาศแปรปรวนในช่วงของวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ภาพรวมก็คือประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะคะวางแผนในการเดินทางและก็รับมือกับสถานการณ์ค่ะสำหรับในเรื่องของอากาศที่แปรปรวนด้วยส่วนรายการข่าวสารข่าวทุกทิศทั่วไทยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ขอบคุณการติดตามรับฟังทุกพื้นที่ค่ะขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ร่วมออกอากาศทุกพื้นที่ทุกช่วงนะคะและก็ขอบคุณทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคนะคะร่วมรายงานข่าวสารวันนี้จินดารัตน์ทีสุกะผู้ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดี
0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2,568/69 เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์เพิ่มเติมกว่า 230,000 ครัวเรือนโดยช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนให้ทกส.

ป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส

0: คุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
2: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพระสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัส

0: ลาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์

รักการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภัทรการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับ
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
3: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: ผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศจะได้รับเงิน 3,000 บาทเข้าบัญชีวันที่9ตุลาคม2569จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อความว่าผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศจะได้รับ 3,000 บาทเข้าบัญชีวันที่9ตุลาคม2569ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยปัจจุบันผู้สูงอายุยังคงได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี2566ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุได้แก่อายุ60ถึง69ปีเดือนละ900บาทอายุ70ถึง79ปีเดือนละ700บาทอายุ80ปีถึง89ปีเดือนละ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปเดือนละ 1,000 บาทขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการก่อนแชร์หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
2: Fake news. Fake news.
4: ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สองดื่มสม

0: ังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสั่งเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งรถยนต์บ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและปัญหาหนี้สินพร้อมกำกับดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้ประสบภัยสามารถขอความช่วยเหลือรถยกผ่านสายด่วน191ขณะที่การซ่อมรถสคบประสานอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและลดค่าอะไหล่ส่วนรถที่มีประกันภัยสามารถสอบถามการเรียกร้องค่าสินไหมกับคปภได้ที่สายด่วน1186จบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
6: ์โลกออนไลน์มีเรื่องราวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์หากไม่รู้เท่าทันสื่ออาจตกเป็นเหยื่อได้อย่ารีบแชร์มีสติและใคร่ครวญเพราะการแชร์ทันทีคือการส่งต่อสิ่งที่เป็นเท็จหากข้อเท็จจริงเป็นไปอีกด้านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซลเอสเอส

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวัน

0: ลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มหนำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสำหรับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงระหว่างลงพื้นที่ซอยลาดพร้าว101เขตบางกะปิยืนยันกรุงเทพมหานครหรือกทม.ไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่ปรับรูปแบบบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นระบุอุโมงค์ระบายน้ำขุดคลองให้ลึกขึ้นทำเขื่อนและดาดท้องคลองเพื่อเพิ่มความสามารถในการพักและระบายน้ำพร้อมย้ำว่าแก้มลิงต้องมีระบบส่งน้ำเข้าออกที่เหมาะสมส่วนข่าวกทม.หรือกรุงเทพมหานครจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมรายละ 9,000 บาทไม่เป็นความจริงโดยการช่วยเหลือจะจ่ายตามหลักเกณฑ์และหลักฐานความเสียหายจริงตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
4: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: ครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
2: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพร้อม

เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11แรงทุกท่า

มเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888

จะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี0824916564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: เตือนภัยมิจฉาชีพสร้างโปรไฟล์พอดแคสต์หลอกลงทุนอ้างผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดังล่อเข้ากลุ่มแชทก่อนตุนเงินเตือนภัยประชาชนระวังมิจฉาชีพสร้างโปรไฟล์พอดแคสต์ให้ดูน่าเชื่อถืออ้างเป็นนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลมีชื่อเสียงพร้อมนำเสนอธุรกิจและโอกาสลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงก่อนแทรกลิงก์ชักชวนให้เข้ากลุ่มแชทหรือช่องทางส่วนตัวและหลอกให้ลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงหากพบคอนเทนต์ที่เร่งให้ตัดสินใจลงทุนหรือชักชวนให้ออกจากแพลตฟอร์มไปพูดคุยในกลุ่มส่วนตัวขออย่ารีบโอนเงินควรตรวจสอบตัวตนผู้ชักชวนและข้อมูลธุรกิจจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3

0: 080-704-5008
1: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: Hey. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: กินเลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพจากเดิมสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2569เป็นวันที่31ธันวาคม2569เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนหลังยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโครงการครอบคลุมเกษตรกรใน8จังหวัดภาคเหนือสนับสนุนค่าตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนเพิ่มผลผลิตคุณภาพและลดความเสี่ยงจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำจบข่าววิไลพรผู้เจรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่า
5: ความรักของครอบครัวที่ไม่อาจขาดกันได้ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
6: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
9: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปี

ศักยภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ MAETHUANหรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพจากเดิมสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2569เป็นวันที่31ธันวาคม2569เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนหลังยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโครงการครอบคลุมเกษตรกรใน8จังหวัดภาคเหนือสนับสนุนค่าตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนเพิ่มผลผลิตคุณภาพและลดความเสี่ยงจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำจบข่าววิไลพรผู้จารเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่า
5: ความรักของครอบครัวที่ไม่อาจขาดกันได้ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
6: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการลงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพจากเดิมสิ้นสุดวันที่31 มีนาคม 2569เป็นวันที่31 ธันวาคม 2569เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนหลังยังมีเกษตรกร96 ครัวเรือนวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโครงการครอบคลุมเกษตรกรใน8 จังหวัดภาคเหนือสนับสนุนค่าตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10 ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนเพิ่มผลผลิตคุณภาพและลดความเสี่ยงจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำจบข่าววิไลพรผู้จารเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
4: ความรักของครอบครัวที่ไม่อาจขาดกันได้ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
5: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
7: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพล

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพจากเดิมสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2569เป็นวันที่31ธันวาคม2569เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนหลังยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโครงการครอบคลุมเกษตรกรใน8จังหวัดภาคเหนือสนับสนุนค่าตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนเพิ่มผลผลิตคุณภาพและลดความเสี่ยงจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำจบข่าววิไลพรผู้เจรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่า
5: ความรักของครอบครัวที่ไม่อาจขาดกันได้ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
6: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
9: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมท่าโสมฮีโร่หยาด

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ถึงกำลังพลของหน่วยม้าทรงพระเมตตาและความทุ่มเทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา

0: ือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 样激势。
1: เด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้พร้อมไหมคะมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะรายการเด็กๆพร้อมแล้วค่ะมีเรื่องราวสนุกๆให้ได้ฟังกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเพราะเราเป็นรายการเด็กค่ะนะคะตัวเล็กๆก็ฟังได้นะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลาคือ 5-6 โมงเย็นนะคะเรื่องราวสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่แล้วค
2: ่
1: ะมีอะไรบ้างนะคะ
2: มี4ช่วงด้วยกันนะครับเด็กๆครับช่วงแรกเดี๋ยวพบกับคำถามนะครับคำถามสนุกสนุกของเราวันนี้ไม่ธรรมดานะเพราะผู้ที่จะมาถามคำถามของเรานั้นคือกระจกวิเศษครับเด็กๆไม่ธรรมดาเลยนะเป็นกระจกวิเศษที่จะมาถามคำถามเด็กๆทีนี้ถ้ากระจกวิเศษมาเนี่ยเขาไม่ถามคำถามธรรมดาหรอกเขาต้องถามคำถามที่เป็นจินตนาการนี่จินตนาการก็คือเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่เราสมมติว่าถ้าเป็นความจริงอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นความจริงเช่นสมมติว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักเลยแต่ว่าฝนที่ตกลงมานั้นกลายเป็นขนมมากมายเลยครับเป็นลูกกวาดลูกอมหล่นลงมาเยอะแยะเลยเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงกันดีนี่แหละครับหรือว่าเด็กๆฝนที่ตกลงมามากมายนั้นกลายเป็นตุ๊กตาของเล่นนิ่มๆหล่นลงมาเด็กๆจะทำยังไงดีนะครับนี่แหละเป็นคำถามจินตนาการนะครับไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราสมมุติว่าถ้าเกิดจริงๆขึ้นมาล่ะจะเป็นอย่างไรโอ้วันนี้สนุกนะแล้วไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกด้วยนะเด็กๆเพราะว่ามันเป็นจินตนาการเป็นความคิดของเราเองเด็กๆเห็นไหมครับเนาะวันนี้มาเล่นสนุกกับจินตนาการกันได้เลยนะนะครับเด็กๆนะครับก็จะเปลี่ยนบ้างไงจากคำถามเสียงอะไรมากมายเนี่ยนะครับก็มาเป็นจินตนาการกันบ้างนะครับแล้วมีอะไรอีกนะนี่มีอะไรเนาะอ๋อจากนั้นก็นิทานสิเนาะก็ยังเป็นนิทานเรื่องราวของสัตว์ต่างๆซึ่งแสนสนุกมากเลยนะครับวันนี้รู้สึกเจ้าตัวที่มานี่จะไม่รู้สนุกเกินเหตุหรือเปล่านะ ลองเดี๋ยวเด็กๆลองฟังดูนะกับนิทานสัตว์ของเรานะเมื่อวานเราฟังเรื่องกุ้งกับปูใช่ไหมเป็นน่ารักเลยแหละช่วยเก็บขยะกันในแม่น้ำในคลองนะวันนี้เจ้าตัวอะไรจะมาพบกับเด็กๆเนาะเดี๋ยวรอพบกับนิทานแสนสนุกของเราได้จากนั้นพบกับอะไรล่ะนี่ก็พบกับเพลงสิครับเด็กๆครับเพลงเด็กไพเราะเลยฟังกันในยามนี้เลยนะยามเย็นเด็กๆบางคนกลับบ้านมาก็เหนื่อยเนาะโอ้บางที่ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับเด็กๆเนาะก็จะอยู่ในรถก็ฟังเพลงให้ผ่อนคลายกันไปก่อนนะครับเด็กๆนะเนี่ยแหละครับเรื่องราวผ่านไปแล้วที่เราจัดเตรียมมาให้เด็กๆฟัง3ช่วงด้วยกันเนาะมีคำถามกับจินตนาการมีอะไรเนาะอ๋อมีนิทานสนุกสนุกแล้วก็บทเพลงสำหรับเด็กด้วยซึ่งเด็กๆ ก็แนะนำเพลงได้แน่นอนเลยนะครับผู้ใหญ่ก็แนะนำเพลงได้เช่นกันนะแล้วจากนั้นก็อยากฟังเด็กๆบ้างนะสิช่วงที่เด็กๆจะส่งเสียงเล่าเรื่องราวหรือว่าพิมพ์เรื่องราวมาให้เราได้รู้เนี่ยเขามีชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเพื่อเตรียมตัวที่เด็กๆจะส่งข่าวเล่าเรื่องก็ต้องฟังจิงเกิลกันก่อนนะครับในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
1: แล้วก็จะมีอีกช่วงนึงนะคะ
2: ครับ
1: พวกเราจะแนะนำตัวเองให้เด็กได้รู้จักกันนะคะแล้วเด็กๆก็ต้องแนะนำตัวเองให้รู้จักด้วยเหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็จะมีชื่อแล้วก็มีฉายาด้วยนะคะป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็ต้องแนะนำผู้ช่วยคนอื่นๆของเราซึ่งสำคัญทั้งนั้นเลยคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับผู้สร้าง Facebookยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับไว้ให้เด็กๆเข้าไปดูไปฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสย้อนหลังไงฟังได้แล้วดูได้ด้วยฟังก็คือฟังนิทานฟังเพลงดูนี่ดูอะไรดูการ์ตูนผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งคือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนได้วาดการ์ตูนเอาไว้ให้ในนั้นเยอะเลยเป็นภาพการ์ตูนประกอบนิทานนะครับเข้าไปดูกันได้และวันนี้ผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับก็เป็นคุณแมนนะครับมารับหน้าที่นี้คุณแมนฉายาพูดน้อยนะครับมานี่แหละครับเอ๊ะแล้วเราจะแนะนำใครต่อไปเนี่ยมีใครเนาะ
1: ไม่มีแล้วมั้งคะหมดแล้วค่ะไม่ต้องแล้ว
2: มีพวกผมรออยู่พวกนี้มาเต็มเลยพวกพัน
1: เลยไม่ได้
2: วิ่งมาเต็มเลยนี่เจ้ากบอ่ะแหมฝนตกแล้วกบสดชื่นเลยนะนี่นะครับร้องลั่นเลยนะพอฝนเสร็จก็นี่คนนี้คนนี้เขาบอกไม่ชอบฝนเดี๋ยวเขาจะเป็นสนิมเพราะเขาเป็นโลหะเขาคือคุณกระดิ่งนี่แหละครับแล้วใครอีกนั้นเนี่ยอ๋อเจ้าไก่นี่ไม่ก็ชอบหรอกนายบอกไม่ชอบเลยเชิดแชะออกไปเดินเที่ยวเล่นก็ไม่ได้ตากข้าวโพดไว้ก็จะเปียกต้องคอยเก็บเนาะส่วนเจ้าหมูก็บอกเหมือนกันเลยเนี่ยหมูต้องใส่ชุดเสื้อกันฝนทุกวันเลยฝนตกนะครับครบแล้วครับนักทำเสียงของเราครับ
1: หมดแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะเด็กๆคะวันศุกร์แล้วค่ะแล้วไม่รู้ว่าแถวไหนฝนตกหนักกันบ้างนะคะก็มีตกเป็นบางช่วงนะคะตกแล้วก็หยุดไปนะคะคงไม่มีอะไรหนักหนามาซ้ำเติมของเดิมนะคะ
2: ครับ
1: วันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะเราสวัสดีผู้ฟังทางจุฬากันแล้วนะคะทาง FM 101.5 แล้วก็ต้องสวัสดีผู้ฟังทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 ด้วยนะคะเขาก็จะได้ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสในวันพรุ่งนี้นะคะคือวันเสาร์นะคะ 7-8 โมงเช้าค่ะเป็นรายการวันศุกร์ของเราวันนี้ที่เราฟังกันสดๆนะคะวันพรุ่งนี้ถ้าใครอยากฟังอีกก็ไปฟังที่ FM 90.5 นะคะ 7-8 โมงเช้าค่ะสวัสดีผู้ฟังทาง 90.5 ด้วยนะคะเราจะเริ่มกันแล้วนะคะช่วงแรกก็จะเป็นคำถาม
2: คร
1: ับ สนุกๆกันเลยมันไม่เป็นจริงนะคะแต่ลองฟังดูแล้วลองตอบดูเล่นๆสนุกๆนะคะ
2: ค
1: ในช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
0: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
1: โอมเพียงเด็กๆคะกระจกวิเศษถามเด็กๆว่าถ้าวันนี้นะคะเด็กๆมีเสื้อวิเศษ1ตัวนะแล้วในเสื้อวิเศษของเราตัวเนี้ยมีช่องกระเป๋า1ช่องที่ใส่อะไรใส่ของอะไรก็ได้ไม่จำกัดเด็กๆจะใส่อะไรไปในนั้นคะอยากรู้จะใส่อะไรไปในนั้นในกระเป๋ามีในกระเป๋าเสื้อเลยค่ะมีกระเป๋าเด็กนะแต่จะใส่อะไรไปในนั้นใส่ไม่ได้ตลอดเลยใส่อะไรก็ได้นะคะ
2: โอ้โห
1: ใส่อะไรบอกด้วยนะคะ
2: นิทานอีกเรื่องนึงเลยนะเนี่ยประพันธ์ นี่นะครับเด็กๆครับวันนี้สนุกมากเลยถ้าเด็กๆมีเสื้อวิเศษ1ตัวสีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆชอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้พี่แมวนึกถึงภาพพี่แมวใส่เสื้อพิเศษสีเขียวเลยแล้วมีกระเป๋า
1: เ
2: ออนะครับแล้วเด็กมีเสื้อวิเศษ1ตัวแล้วเสื้อวิเศษนี่พิเศษก็คือมีกระเป๋าที่ใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมประพันธ์เนาะเด็กๆจะใส่อะไรไว้ในกระเป๋าเสื้อวิเศษนี้ครับโอ้โห

0: ระเป๋าที่สามารถหยิบของอะไรมาใส่ก็ได้เด็กๆจะหยิบอะไรมาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อนี้ครับใส่ได้ทุกอย่างในโลกนี้เลยใช่ไหมพระพันธ์ใส่ได้หมดเลยเอาละเด็กๆตอบมาเลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าจะพิมพ์มาได้นะเด็กๆคะพิมพ์มาก็ได้ line @jularadio นะคะ
0: ครับ
1: line @jularadio สะกดนะคะ chularadio ค่ะ chularadio ทั้งพิมพ์ทั้งโทรเลือกเอานะคะทำยังไงดีเอ๊ะเรามีเสื้อวิเศษตัวหนึ่งแล้วมีกระเป๋าหนึ่งใบหนึ่งอันใช่ไหมคะกระเป๋าเสื้อนะคะกระเป๋าเสื้อนะคะแล้วเราจะใส่อะไรไปในนั้นดีคะ
0: ครับ
1: ใส่ไม่จำกัดเลยใส่อะไรไว้ในนั้นดีคะบอกด้วยนะคะ
0: ที่อยู่ในโลกใบนี้นั่นแหละครับเนาะใส่ได้หมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้เรามารับโทรศัพท์ของเด็กๆกันนะครับ
1: โอ้โหอย่างเร็วเชิญค่ะ
0: เร็วเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอะไรงานตัวเลยค่ะใครเอ่ย
2: คุณเอ่ยชายาคิตตี
0: ้เอ่งเอ่ยชายาคิตตี
1: ้คิตตี้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เอ่งเอ่ยได้รับเสื้อวิเศษ1ตัวมีกระเป๋าที่ใส่อะไรก็ได้ในโลกใบนี้เอ่งเอ่ยจะเอาอะไรมาใส่ในกระเป๋าเสื้อวิเศษใบนี้ครับตัวนี้ครับหยิบอะไรมาใส่ดีครับอะไรดีครับเอาไหมนึงเอาไหมอะไรก็ได้จะหยิบอะไรมาใส่ก็ได้ของเล็กของใหญ่จะเป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ได้ใส่ได้หมดเลยเสื้อวิเศษตัวนี้ก็มีกระเป๋าเสื้อวิเศษเนี่ยติดอยู่ของเอ๋ยต้องเป็นเสื้อสีชมพูแน่เลย ใช่ไหมคะหันนึกออกยังคะเอ๋ยนึกออกยัง
2: โดราเอมอน
0: เอาโดราเอมอนใส่ไปเลยเหรอหรือยังไงคะ แล้วโดราเอมอนก็จะยอมเหรอคะ เนอะถ้าไม่เอาโดราเอมอนนี่เอาอะไรใส่ดีคะ
1: ก็แล้วแต่เขาแหละ
0: แล้วแต่เนาะก็ได้เหมือนกันเนอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเอาละวันนี้เอิงเอ๋ยมีอะไรจะส่งข่าวไหม
2: มีค่ะ
0: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
2: พรุ่งนี้หนูปิดเทอมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: เอ้ปิดเทอมแล้วนี่เนาะ
1: พรุ่งนี้ปิดเทอม
0: อ๋อได้ปิดเทอม
1: วันเสาร์
0: วันเสาร์ก็หยุดพอดีแล้วก็วันจันทร์ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนเนาะเพราะปิดเทอมเลย
1: หนูคิดแผนการไว้ไหมคะว่าจะทำอะไรในช่วงปิดเทอมคะ
0: คิดไปไหมเอ่ยคิดไปไหมคะทำอะไร
1: หนูยังไม่ได้คิดเลยคะ ได้คิดแล้วใช่ไหมคะมันแบบดีใจมากเดือนหนึ่งไม่รู้ทำอะไรดี ค่อยๆ คิดนะคะ
0: ครับ
1: อาลัสโซขอเพลงค่ะ
0: ครับเอาเพลงอะไรดีครับเอ่ย
2: จับมือตาจ
0: ับ
2: ม
0: ือ
2: ยายค่ะ
0: ได้เลยครับจับมือตาจับมือยาย
1: จับมือตาจับมือยายนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณน้องเอิงเอ๋ยนะคะ
0: ครับ
1: แล้ววันนี้ใครมารับหนูกลับบ้านนะคะ
2: พ่อกับแม
0: ่สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: สวัสดีนะคะ
0: ครับ
1: รถไม่ติดนะคะถึงบ้านปลอดภัยนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่
1: โทรศัพท์อีกไหมคะ
0: ยังไม่มีนะครับ
1: ก็มีพี่หมีนะคะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: นักแต่งเรื่องราวรายงานตัวมานะคะน้องชีสอยู่ไหมคะเด็กตาความตอบคำถามเหมือนกันนะคะอ
0: ยากรู้คำตอบของน้องชีสจังเลยเนาะครับ
1: เอาทวนคำถามอีกทีก็ได้ค่ะก่อนจะฟังนิทานก็ได
0: ้คำถามของเราก็คือวันนี้เด็กๆได้รับเสื้อวิเศษมาตัวนึงเสื้อตัวนี้มันวิเศษคือมันมีกระเป๋าของเสื้อตัวนี้วิเศษมากเลยคือสามารถหยิบอะไรก็ได้ใส่ไปในกระเป๋าเนี่ยได้เนี่ยอะไรก็ได้ในโลกนี้จะเล็กจะใหญ่จะเป็นของอะไรก็ได้ใส่ในกระเป๋าเสื้อใบนี้ได้หมดเลยเด็กๆจะหยิบอะไรใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อใบนี้ครับนี่แหละครับเสื้อวิเศษของเราตอบมาเลยครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะเข็มได้ที่ line @jularadio นะคะ
0: ครับ
1: line @jularadio ค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็คิดไปก่อนนะคะแต่ฟังนิทานสนุกกันก่อนพอนิทานจบเด็กๆก็กริ้งตอบกันได้เลยนะคะ
0: ม
1: าฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานวันนี้เราเสนอเรื่องเจ้าลิงจอมซนณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับชายป่าครับถ้าหมู่บ้านอยู่ติดกับชายป่านี่แสดงว่าอยู่ไกลเมืองใหญ่แน่เลยเนาะมันอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นหมู่บ้านถัดไปเดินไปไม่เท่าไหร่เองก็จะถึงป่าเลยนะก็เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนเขามาตั้งบ้านอยู่นะครับทีนี้ถ้ามันอยู่ติดอยู่กับป่าเป็นยังไงล่ะครับเด็กๆก็มีบรรดาสัตว์ป่าเนี่ยเดินเข้ามาในหมู่บ้านด้วยความเผลอเพราะแต่ก่อนตรงนั้นก็เป็นป่าตอนนี้มนุษย์มาสร้างบ้านนะพวกสัตว์ตัวหลายก็ไม่รู้ว่ามันที่หากินอยู่ในป่าเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลงเข้ามาในนั้นเลยแต่โชคดีครับเป็นสัตว์ป่าที่ไม่มีอันตรายกับมนุษย์ก็ยังพวกตัวใหญ่หน่อยก็กวางไงครับเด็กกวางนี่มันที่เขาเล็มหญ้าไงเลยเข้ามาผ่านเข้ามาเดินเข้ามาในถนนเลยกวางก็งงนะเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เราเดินมันมีหญ้าตรงไหนตอนนี้ถนนมันแข็งๆเอ๊ะแต่มันมีดอกไม้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินดอกไม้ได้ไหมเนี่ยยังมีเด็กน้อยคนหนึ่งมองเห็นเลยแม่กวางมาเล็มดอกไม้ที่สวนของเราอืมนะครับเจ้ากวางก็ตกใจเห็นคนก็เลยวิ่งไปนะครับแต่ว่าชาวหมู่บ้านก็บอกอ๋อไม่มีอันตรายหรอกก็เป็นเจ้ากวางนั่นเองเนาะที่เข้ามาเยอะที่สุดเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นตัวอะไรเออเด็กรู้ไหมครับกระต่ายครับโอ้กระต่ายป่านี่เข้ามาเป็นฝูงเลยฮะเข้ามาวิ่งไปวิ่งมากันใหญ่เลยนะเด็กๆก็เข้ามาดูกันใหญ่เลยนะครับเรียกว่าหมู่บ้านนี้ไม่ต้องเล้งกระต่ายครับมีกระต่ายป่าให้ชมกันทุกวันเลยยิ่งตอนกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่กระต่ายป่าเข้ามาในหมู่บ้านกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าเจ้าพวกนี้สิตัวใหญ่อะเข้ามาแล้วมาเจออะไรนี่จะกินหมดเลยอะเจ้าตัวเนี้ยหมูป่าเนี้ยวิ่งเข้ามาอุดๆๆเจออะไรบางทีชาวบ้านน่ะบอกนี่พวกเราเวลาเจอพวกมีเศษอาหารอะไรต้องใส่ถังขยะดีๆนะใส่หรือว่ามัดแน่นๆนะเดี๋ยวเจ้าหมูป่ามาคุยนะมันไม่รู้อ่ะมันก็จะกินไปเรื่อยแล้วเนาะอืมนะมีคุณป้าคนนึงบอกโอ้ยฉันปลูกมันปลูกอะไรไว้มันมาขุดกินหมดเลยอ่ะอืมต้องล้อมรั้วละสักหน่อยแล้วมั้งเนี่ยเนาะนี่แหละครับเอ๊แล้วมีเท่านี้เหรอไม่ใช่หรอกครับเด็กๆยังมีสัตว์อื่นอีกนะมาแล้วมีเจ้าลิงหางยาวตัวหนึ่งชาวบ้านเรียกมันว่าเจ้าลิงจุ่นนะครับนะเจ้าตัวเนี้ยเข้ามาในหมู่บ้านเป็นประจำเลยจนชาวบ้านจำได้เลยเจ้าจุ่นมันฉลาดนะมาปีนต้นไม้ในหมู่บ้านมาเดินขึ้นหลังคาคอยสังเกตว่าพวกมนุษย์จะทำอะไรนะอืมนะบางทีมันก็ลงมาขออาหารจากชาวบ้านเลยนะตายลงมาเลยเห็นชาวบ้านกำลังกินไอติมอยู่ก็มาขอเลยเนาะชาวบ้านก็ให้กินบ้าง กินเด็กๆกินขนมเพราะแต่ว่ามันไม่ทำร้ายใครนะครับมันก็จะมาเลยนะครับปีนไปปีนมาแต่ว่าวุ่นวายเหมือนกันนะเจ้าจุนนะมันเคยขโมยหมวกของลุงแมนไปเออหมวกฟางใบเริ่มมาขโมยแล้วเอาไปสวมกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยนะครับมานะเพราะอะไรมันถึงขโมยรู้ไหมครับเด็กๆมันเห็นมนุษย์ใส่หมวกไงมันก็เอ๊ะใส่บ้างสิแต่ว่ามันใส่ได้พลักเดียวเจ้าลิงนี่ตัวมันเล็กไงหมวกก็เลยปลิวลงมาลงแม้เนี่ยหรอกแหมเจ้าลิงนี่มาขโมยหมวกฉันได้นะนอกจากหมวกนะมันยังมาขโมยแว่นตาของลุงเมียไปใส่ด้วยเดินแล้วเอาใส่แล้วเข้าป่าเดินไปในพวกสัตว์ทั้งหลายตกใจกันหมดเลยแต่ก็ดึงดีตารางมันก็เอามาวางไว้ที่ชายป่าเอามาคืนเนาะนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าลิงจุ่นมันมีเรื่องที่มันสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับ

0: ราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับชาวบ้านเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไกลๆหน่อยเขาก็จะถีบจักรยานครับนี่เสียงกระดิ่งจักรยานนะครับนี่ลุงตุ้มกำลังถีบจักรยานมาผ่านป้าหน่อยนะครับป้าหน่อยก็ทักลุงตุ้มว่ายังไงครับเนี่ย
1: คุณลุงคุณลุงจะขอบฝักบัวไปไหนเนี่ยฮะ
0: โอ้เนี่ยเหรอก็จะไปขายในเมืองคนในเมืองเขาบอกอยากกินเขาไม่มีเอาไปกินเนี่ยฝักบัว
1: ดีดี
0: เอาเดี๋ยวแบ่งให้ป้าสองฝักแล้วกันนะอาจจะได้กินเนาะ
1: เออขอบคุณนะ
0: นี่แหละครับเนี่ยชาวบ้านทุกแทบทุกคนเลยมีจักรยานเลยถีบไปเรื่อยๆเลยเนาะเจ้าลิงจุนมันแอบดูเฮ้ยมนุษย์ถีบจักรยานได้ด้วยเฮ้ยสนุกดีจังเลยเนาะมันก็อยากจะถีบครับมันก็สังเกตเลยว่ามนุษย์ถีบยังไงมันฉลาดนะแล้วลิงนี่รูปร่างมันคล้ายคนเนาะมันก็คิดว่าเราก็ถีบได้ไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะเจ้าจุนก็เลยย่องมาที่บ้านลุงตุ้มนี่แหละลุงตุ้มมีจักรยานคันเบิ่มเลยลุงตุ้มจอดจักรยานไว้เจ้าลิงก็กระโดดไปถีบเลยมันถีบได้ไหมเด็กๆไม่ได้เพราะว่าเจ้าลิงมันตัวเล็กเท่าเด็กไงจักรยานลุงตุ้มคันเบิ่มเลยมันก็โอ้ยไม่ได้แฮะไม่ได้ถีบไม่ได้เลยคันนี้คันใหญ่เนาะมันก็ต้องไปหาจักรยานคันเล็กๆสิมันก็เฝ้ารอต่อไปวันหนึ่งเจ้าจุนก็พบจักรยานคันเล็กๆนะครับจักรยานคันนี้อยู่ที่ไหนเด็กๆรู้ไหมอยู่ที่ร้านขายของเล่นในเมืองนะครับนี่ร้านนี้ขายของเล่นเนี้ยเลยแล้วแน่นอนมีจักรยานคันเล็กๆสำหรับเด็กด้วยเนาะที่เล่นนะที่มันมีล้อเล็กๆไว้ยันน่ะเด็กๆนะให้เด็กๆถีบใช่นะครับเจ้าของร้านก็เอาจักรยานมาวางเรียงไว้เลยเรียงเป็นจักรยานสามล้อสำหรับเด็กก็มีนะคันเล็กๆได้เลยเนาะเอามาวางไว้นะครับเจ้าลิงก็มาดำๆมองๆแล้วมันก็มองไปที่จักรยานสามล้อคันหนึ่งนะครับสีแดงเลยเจ้าลิงบอกนี่แหละจะเป็นจักรยานของเราพอเจ้าของร้านเผลอนะเจ้าจุนก็แอบย่องมาโอ้โหแล้วมันก็ขึ้นไปนั่งบนจักรยานสามล้อที่อยู่หน้าร้านมันพลิกดูป้ายราคาแต่มันก็อ่านไม่ออกหรอกว่ากี่ร้อยมันไม่รู้นะมันก็เอาล่ะเดี๋ยวจะถีบแล้วมันก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็ปั่นเลยไปด้วยความรวดเร็วเลย
2: เฮ้ยสนุกจังเลยยิ้มสบาย
0: ปรากฏคุณเพิ่มครับคุณเพิ่มเป็นเจ้าของร้านขายของเล่นออกมาเห็นก็โวยวายว่ายังไงครับเนี่ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนเราเจ้าลิงเอามาก็ขึ้นมา
0: ใช่แล้วเจ้าลิงขโมยจักรยานของฉันนะครับเจ้าลิงจุนก็ถีบจักรยานไปนะครับแล้วมันพอเห็นเจ้าของร้านวิ่งตามมามันก็ปั่นใหญ่เลยแล้วก็ตายเลยนะครับ
1: เอาอย่าเร็วนักระวังระวัง
0: ใช่เจ้าลิงมันยิ่งกลัวนี่ชาวบ้านวิ่งตามมันใหญ่เลยเนาะเจ้าลิงก็ถีบจักรยานสามล้อได้เร็วมากเลยนะชาวบ้านช่วยกันจับก็ยังจับไม่ได้เลยนะคราวนี้เจ้าจุนกลัวว่าจะโดนจับได้ใช่ไหมครับมันก็มองซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายจักรยานของเจ้าจุนก็เลยพุ่งเข้าไปชนในพุ่มไม้ข้างทางดังจักรยานก็ติดอยู่ในพุ่มไม้เจ้าจุนก็กระเด็นลอยวิวเข้าไปในพุ่มไม้เลย
1: ไปไหนนี่เนี่ยโอ้ยเจ็บจริงๆเลย
0: เจ้าจุนก็รีบหนีเข้าป่าเลยไปเลยเพราะว่ามนุษย์มาเยอะแล้วนะครับในที่สุดมนุษย์ก็ตามมาเจออ้าวสามล้อสีแดงของคุณเพิ่มอยู่นี่เองอ่ะเจ้าลิงนี่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรแค่เปื้อนๆนิดหน่อยนะนี่นะครับคุณเพิ่มก็ดีใจบอกแม่เผลอแป๊บเดียวเจ้าลิงนี่มันขโมยจักรยานเราไปถีบซะแล้วนะนะครับคุณเพิ่มก็ได้จักรยานคืนแล้วนะครับชาวบ้านก็โล่งใจเพราะเขากลัวไงบางทีมันอาจจะถีบไปชนกับรถคันอื่นก็ได้เนาะมันไม่เคยรู้เรื่องเนาะส่วนเจ้าลิงจุนล่ะโอ้โหคืนนั้นทั้งคืนเลยมันไปเล่าให้เพื่อนสัตว์ป่าฟังว่าว่ายังไงนะเจ้าจุนเจ้าวันนี้เจ้ามีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้พวกเราฟังเหรอ
2: เงียบๆนะเงียบๆโอ้วันนี้มันมาขี่จักรยาน
0: เหรอจักรยานของมนุษย์นี่นะโอ
2: ้ใช่คันเล็กๆเลย
0: เอ๊ะแล้วทำไมเจ้ามีรู้สึกมีแผลถลอกถลอกอยู่บ้างล่ะเนี่ย
2: ก็นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปอีก
0: ระวังนะ
2: เด
0: ี๋
2: ยว
0: ต้อง
2: แปะหน่อยเดียว
0: เดี๋ยวโดนมนุษย์จับได้แล้วนะเนี่ยเจ้าจุน
2: โอ้ยจะเจ็บจริงๆด้วยเนาะอย่าไปขโมยเขาดีกว่า
0: ใช่เลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าลิงจอมสนในวันนี้ครับจบแล้วครับ
1: จบแล้ว
3: จบแล้วพอฟังนิทานจบก็นึกถึงเด็กๆเลยนะเนี่ย
0: ครับใช่เลย
3: ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเด็กๆอ่ะอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากทำใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันดีไหมมันอันตรายไหมอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ไงเดียก่อนทำอะไรก็ถามคุณพ่อคุณแม่ก่อน
0: ก่อนเนาะอย่าเพิ่งรีบผีผลามนะครับเด็กๆนะ
3: จะได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนเราขี่จักรยานด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลย
3: ก็จะมีอย่างจักรยานที่เห็นในร้านใช่ไห
0: ม
3: มีสามล้อใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: หนึ่งสองสามล้ออ่ะใช่ไหม
0: หรือว่าบางทีก็เป็นสองล้อแล้วมีล้อเล็กคอยยันไว้
3: สี่ล้อดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: เออที่มันจะประคองซ้ายประคองขวาเรายังทรงตัวไม่อยู่แล้วมันจะได้ไม่ล้มไงคะเด็กๆฝึกไปก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
3: ใครขี่เป็นแล้วบ้างบอกกันด้วย
0: ครับ
3: ใครมีแผลไหมเวลาจะไปสุขใหม่ๆ
0: ต้องมีกันบ้าง
3: เ
0: ล
3: ยได้ทุกคนเลยมั้ง
0: ใช่เลยครับครับ
3: ค่ะนะคะยิ้มแย้มแก้มใสนิทานสนุกจบลงแล้วนะคะ
0: ครับ
3: เราก็มีคำถามสนุกให้เด็กๆได้ตอบกันค่ะ
0: ครับเอาละครับคำถามเราก็คือวันนี้เด็กๆได้เสื้อวิเศษมาคนละหนึ่งตัวเสื้อวันนี้วิเศษคือกระเป๋าเสื้อใบนี้มันจะหยิบอะไรในของอะไรในโลกนี้มาใส่ก็ได้หยิบมาใส่ก็ได้หยิบเดินผ่านแล้วเจออะไรหยิบมาใส่กระเป๋าใบนี้ได้หมดเลยของเสื้อวิเศษจะของเล็กของใหญ่จะเป็นอะไรเนี่ยใส่ได้หมดเลยเด็กๆจะหยิบของอะไรมาใส่ในกระเป๋าเสื้อวิเศษใบนี้ครับมาตอบมาเลยเนาะเนี่ยนะครับตอบเลยนะครับพี่หมีก็มาบอกส่งข่าวเหมือนกันพี่หมีให้น้องตอบด้วยนะแล้วพี่หมีก็ช่วยตอบด้วยนะครับ
3: ดีมาก
0: ครับเนี่ยแหละครับแล้วเด็กๆคนอื่นตอบด้วยนะครับนะครับส่งมาได้
3: ส่งมาที่ไหนคะ
0: ก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นนะครับก็022183975-7นะครับ022183975-7นะครับส่วนทางไลน์ว่ายังไงครับประพันธ
3: ์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio นะคะเอาละเด็กๆตอบมานะคะตอนนี้ยังไม่มีใครพิมพ์มาและยังไม่มีใครโทรศัพท์มาใช่ไหมคะป้าผันจะให้ฟังเพลงแล้วนะคะเดี๋ยวเพลงใกล้ๆจบค่อยโทรมาตอบนะคะฟังเพลงกันในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก

0: เพลงแรกนะคะแน่นอนลิงเจี๊ยบๆค่ะนะคะฟังเพลงที่ชื่อว่าลิงมังกี้ภาษาอังกฤษนะคะมังกี้ลิงค่ะเป็นของ Apple ยิ้มเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: ที่พี่เปิดให้ฟังเพลงลิงและมังกี้บ่อยๆเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้และสนุกด้วยใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็ฟังตอนนี้มีใครโทรมาไหมคะ
1: ยังไม่มีย
0: ังไม่มีนะ
1: ยังไม่มีครับ
0: นะคะงั้นเราก็จะฟังเพลงน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะคะชื่อเพลงว่าภูเขาทักทาย
1: ค่ะ
0: นี้ดนตรีน่ารักมากนะคะภูเขาเขาทักทายอะไรคะ
1: เข
0: าบอกสวัสดีเด็กๆทุกคนผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาฟังเพลงภูเขาทักทายนะคะ Hello Mountain นะคะโดยครูป้อมและคณะเชิญฟังค่ะ

0: เลยนะคะภูเขาภูเขาสวัสดีเด็กๆมานะคะ
1: ครับ
0: แต่พี่หมีไม่ได้ตอบมาใช่ไหมคะมีแต่ส่งข่าวเราเรื่องใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: บอกว่าไงบอกว่าน้องชีสไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะปิดเทอมแล้ว
1: ครับ
0: มีกันบ้านวันละห้าหน้าไอ้วันละหน้าพอแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันละหน้า
1: ครับ
0: แล้วก็น้องบอกว่าพี่หมีน้องบอกว่าถ้าเปิดเทอมน้องจะขึ้นป.สองเหรอพี่หมีก็พันเพิ่งรู้ว่าน้องเพิ่งเข้าอ .1 เลยนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ไปป .2 เลยเรียนเก่งขนาดนั้นใช่ไหมคะ
1: น้องอยากไปอยู่ป .2 เร็วๆล่ะครับ
0: โตแล้วป .2 เลยข้ามชั้นเลยเก่งมากเลยแล้วก็ตอนนี้ผมฟังผ่านเว็บครับเพราะว่าแอปวิทยุฟังไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ยังมีปัญหาอยู่ไหมนะคะเพราะว่าปกติเราจะมี
1: โทรศัพท์มา
0: โทรศัพท์มาแต่ตอนนี้ยังไม่มีงั้นเราทวนคำถามเผื่อว่าใครอยากจะโทรมาตอบนะคะ
1: ครับก็คำถามเราก็คือวันนี้เป็นจินตนาการนะเด็กๆนะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเด็กๆได้เสื้อวิเศษมา1ตัวแต่เสื้อวิเศษเนี่ยมันวิเศษคือมันมีกระเป๋าที่หยิบอะไรมาใส่ลงไปในกระเป๋าเสื้อนี่ได้หมดเลยเด็กๆของเล็กของใหญ่ของอะไรก็ได้ใส่ในกระเป๋าเสื้อวิเศษใบนี้ได้หมดเลยเลยอยากจะถามว่าเด็กๆอยากจะหยิบอะไรมาใส่ในกระเป๋าเสื้อใบนี้ครับนี่022183975-7นะครับ022183975-7นะครับนะครับ
0: ส่วนพิมพ์ก็ LINE @jula radio ค่ะ LINE @jula radio นะคะ
1: แล้วเราก็มาคุยกับเด็กๆกันก่อนครับฟัน
0: ดีจังเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับเป้ารายงานตัวเลยครับ
2: น้องคะฉายานาละ
1: ครับอีกคนนึงครับอยู่ไหมครับอยู่ไม่เอ่ย
0: เอ๊ะน้องแคลนนั่นล่ะ
1: หรือระบบจะขัดข้องอยู่ไหมครับน้องแคลนครับ
0: น้องคลาสหายไปไหนคะน้องคลาส
1: อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับ
0: อยู่ไหมครับเสียงหายไปเลยใช่ไหมคะ
1: นะครับเดี๋ยวเราด
0: ูแบบประสานเสียงกันมาเพราะเลยอ่ะ
1: ครับอยู่ไม่เอ่ย
0: หายไปแล้วใช่ไหมคะ
1: หายไปแล้วใช่ไหมครับคุณแมนครับ
0: จะลองโทรอีกทีก็
1: ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรนะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกจริงก็จะส่งทางไลน์ก็ได้นะนะครับ
0: ใช่นะคะ
1: ครับ
0: งั้นเราให้ฟังเพลงก่อนนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงสวัสดีเหมือนกันเมื่อกี้นี่ภูเขาเขาก็ทักทาย
1: ครับ
0: ตอนนี้เป็นการทักทายที่เราจะสวัสดีกันนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงฝรั่งเด็กๆคะเรียนรู
1: ้
0: คำว่า hello เจอหน้ากันเหมือนกับเราพูดโทรศัพท์อะ hello อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จริงๆแล้วมันเป็นHello Hello สวัสดีนะคะสบายดีไหมอ๋อฉันสบายดีอย่างนี้นะคะฟังเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Hello นะคะเป็นเพลงของ The Singing Walrus เชิญค่ะ

0: อนนี้มีเด็กๆโทรมาแล้วเรามาคุยกับเด็กๆกันนะครับ
1: ข่าวเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับข่าว
1: โทรศัพท์ไม่มีจริงๆเน
0: าะเนาะจะรอนานหน่อยนะครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: น้องขายน้องค้าพิมพ์มาก็ได้ค่ะ
0: นะครับ
1: LINE @ Jula Radio พิมพ์มาเลยค่ะคำถามก็คือในเสื้อเนี่ยเรามีเสื้อวิเศษตัวหนึ่งแล้วมีช่องกระเป๋าที่ใส่ของอะไรก็ได้เด็กๆจะใส่อะไรก็ไปค่ะอะไรก็ได
0: ้อะไรก็ได้
1: ไม่จำกัด
0: ครับในตอนน
1: ี้ได้ไหมมี
0: ครับ
1: ตอนนี้เข้ามาไหมคะ
0: ไม่มีแต่ว่าน้องนนท์ชายาชอบกินขนมตอบมาแล้ว
1: นนท์ตอบมาแล้วชอบกินขนมนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะแล้วก็ไม่ได้ขอเพลงอะไรมานะคะ
0: นะครับน้องนนท์จะขอเพลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้คำตอบน้องนนท์ก็มันมากเลยป้าวัน
1: เหรอเดี๋ยวส่งให้ป้านะเพราะป้าจะได้จดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจดไม่ทันแล้วเดี๋ยวอ่านไม่ทันด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เอาแล้วก็เด็กๆงั้นเราก็ฟังเพลงเมื่อกี้ยังเฮลโลยังไม่จบเลยขอเฮลโลอีกรอบได้ไหมคะ
0: นะครับ

0: เพลงนี้ก็น่ารักดีนะเด็กๆค่ะ
1: ครับ
0: ก็ได้เรียนรู
1: ้
0: เรียนรู้คนที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันนะนะคะของเราเราเลยเจอหน้ากันแล้วก็บอกสวัสดีเพื่อนยังไงสบายดีไหมล่ะวันนี้หน้ามูบูทูทูเลยอะไรเงี้ยนะคะค่ะเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ตื่นสายอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าฝรั่งเขาก็จะทักทายกันว่าเฮลโหลนะคะเฮลโหลสบายดีไหมก็บอกเออฉันสบายดีนะคะแล้วคุณน่ะคุณสบายดีไหมล่ะนี่นะแล้วก็พอเจอเพื่อนปุ๊บก็บอกเป็นยังไงสบายดีไหมชื่ออะไรหรอมาเล่นกันไหมทันทีเลยเด็กๆนี่ก็แบบเล่นเลยนะคะก็น่ารักดีเพลงชื่อ Hello นะคะซึ่งเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราสวัสดีรับโทรศัพท์จริง Hello นั่นก็คือ Hello นั่นเองนะคะก็คือสวัสดีนะคะและจากนั้นเราก็จะให้ฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้ไม่มีเพลงตามคำขอเลยวันนี้เพราะว่าเมื่อวานโทรศัพท์มันขัดข้องไงคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลือกนะคะมีพี่หมีแล้วก็พี่แมวแล้วก็มีป้าผ่านจะช่วยกันเลือกแล้วเด็กๆคนอื่น
1: ต้องเลือกกัน2คนนะครับเพราะว่าพี่หมีก็บอกว่าตอนนี้ผมขอออกไปธุระก่อนนะครับ
0: อ๋อพี่หมีไปธุระงั้นเราก
1: ็
0: เด็กๆคนอื่นด้วยนะคะ
1: ค
0: ือเขาถ้าอยากฟังเพลงอะไรก็พิมพ์มาก็ได้นะคะ
1: แต่น้องกล้าน้องนนท
0: ์
1: ครับได้หมดเลยนะครับ
0: อะไรนะคะ
1: เด็กคนอื่น
0: พิมพ์มาก็ได้นะคะเด็กๆค่ะพิมพ์คำแรกของเพลงมานะคะป้าผ่านจะพูดชื่อเพลงนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษนะก็พิมพ์คำว่าสวัสดีมาคำมาประโยคเดียวนะคะหรือว่าเพลงจักรยานหรือเพลงยานพาหนะหรือเพลงกอดแม่อ๋อวันนี้มี4เพลงสวัสดีจักรยานยานพาหนะกอดแม
1: ่ครับเอาเพลงอะไรดีเน
0: า
1: ะ
0: แมวอย่างเร็ว
1: เอาจักรยานครับ
0: จักรยานมาแล้วดีกระดิ่งอยู่ไหน
1: ครับ
0: ฟังเพลงจักรยานด้วยกันนะคะเป็นเพลงของครูชัยยะทองเข้มเชิญค่ะ
1: ครับ

0: รู้แล้วล่ะค่ะปิดเทอมค่ะขี่จักรยานกันนะคะ
1: แล้วตอนนี
0: ้ว่า
1: ตอนนี้น้องนนท์อยากฟังเพลงแล้วครับน้องนนท์เขาไลน์มาขอเพลงกอดแม่ครับน้องนนท
0: ์โอ้ยน่ารักที่สุดเลยงั้นเราฟังเพลงคือพ่อพันกำลังเตือนว่าจักรยานน่ะจะขี่เล่นน่ะต้องปลอดภัยนะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็ดูรถไม่ใช่มัวเพลินหัวเราะกันกิ๊กจักกิ๊กจักปรากฏว่ามันมีรถมาแล้วเขาบางทีเขาไม่ระวังเราคันเล็กใช่ไหมเดี๋ยวก็จะอันตรายนะคะดูที่ที่ปลอดภัยแล้วค่อยขี่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะงั้นเอาใจน้องนนท์หน่อยเอาใจเด็กๆทุกคนเลยนะคะเพลงกอดแม่นะคะอยู่ในอัลบั้มเมล็ดน้อยนักเดินทางเชิญค่ะ

0: ีไหมคะน้องนนท์คะ
1: ครับ
0: กอดแม่แล้วมันอุ่นจริงๆเลย
1: ใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะอ่านคำตอบของเด็กๆแล้วล่ะครับตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้17:49 เวลาอีก1นาที
1: นะครับตอนนี้50แล้วครับ
0: ฟันตอบมานะคะประมาณ49เอายังเอื้อยๆหน่อยเด็กๆเอางั้นเราจะต้องอ่านคำตอบเด็กๆแล้วนะคะคำตอบเด็กๆสนุกกันมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยวันนี้เราถามว่าถ้าเด็กๆมีเสื้อตัวนึงซึ่งมีกระเป๋าวิเศษหยิบอะไรใส่ก็ได้หมดเลยเด็กๆเขาจะตอบว่ายังไงกันบ้างครับประฟันครับ
0: ก็จะมีพี่หมีไม่ได้ตอบแต่ส่งข่าวส่วนน้องแคลร์ฉายาคิดไม่ใช่น้องแคลร์ค่ะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ค่ะก็ตอบว่าเอาโดราเอมอนใส่ไปค่ะนะคะส่วนน้องแคลร์ฉายานอนหลับก็บอกว่าจะเอาโอบี้คือตุ๊กตาที่เขารักมากแหละโอบี้เนี่ยแหละแล้วก็ป้าพันเหรอคะป้าพันตัวเบื้องออกเขาใส่อะไรก็ได้หรือ
1: ใช่แล้ว
0: เอาโอบี้แล้วป้าพันลงมาในกระเป๋าเสื้อค่ะ
1: ครับ
0: อู้แล้วก็จะเวลาจะกอดโอบี้นะคะก็จะเอาโอบี้ออกมากอดเลยแล้วก็ทิ้งประพันธ์ไว้ข้างในเลยค่ะโอ้ประพันธ์ก็จะปีนออกมาเลยจากนั้นนะคะน้องคลาก็ตอบว่าจะใส่แอคซ่ากับรถของเล่นไว้ในกระเป๋าครับนี่น่ารักจังเลยแล้วก
1: ็
0: น้องนนท์พี่นนท์นะคะพี่นนท์ชอบกินขนมบอกว่าพี่นนท์จะเอาตึก100 ชั้นมาใส่ไว้ในกระเป๋าครับว้าวเวลาโมโหนะคะก็จะหยิบออกมาตั้งไว้แล้วก็ปีนไปข้างบนครับ
1: ครับ
0: จะได้หัวไม่หัวร้อนเวลาโมโหเหรอเวลาโมโห
1: ครับ
0: มันเย็นสบายใช่ไหมข้างบนเวลาปีนไปแล้ว
1: ครับ
0: ไม่แน่อาจจะหัวร้อนมากกว่าเก่าเพราะว่า
1: เจอแสงแดด
0: จะหล่นหรือเปล่า100 ชั้น
1: ครับ
0: โอ้แต่เราความคิดเขาแบบมหัศจรรย์มากนะร้อยชั้นเนี่ยนะคะ
1: ประพันธ์รู้ไหมว่าลุงโตตอบมาว่ายังไง
0: ว่าไงคะ
1: ลุงโตบอกจะใส่ขนมทุกอย่างและจะใส่ไอติมด้วยถ้าไอติมไม่ละลาย
0: ละลายอยู่แล้วลุงโตละลายอยู่แล้วตัวก็จะเย็นจิ๊บเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ย้อยย้อยไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: อะไรที่จะแกล้งลุงโตได้นี่ชอบมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลุงโตก็แบ่งไอติมบ้างผ่านกินบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะให้รางวัลใช่ไหมสำหรับจินตนาการอันสนุกของพวกเด็กวันนี้ได้ความคิดแล้วว่าจะต้องใส่อะไรมาในกระเป๋าบ้างนะคะยังมีเวลาอีกประมาณ2นาทีนะคะประพันธ์มีเพลงพี่แมวจะเล่นไหมคะหรือว่าจะให
1: ้มีเพลงอะไรครับประพันธ์
0: มีเพลงหยอดกระปุก
1: หยอดกระปุกนี่แหละสำคัญเพลงนี
0: ้เอาไว้ค่ะ
1: นะคะ
0: เป็นการเตือนความจำเด็กๆทุกคนเลยมีเพลงหยอดกระปุกนะคะจะได้หยอดกันได้เป็นเพลงของอัลบั้มเจ้าเชิญค่ะ

0: ือนกันเป็นประจำนะคะว่าให้หยอดกระปุกเด็กๆจะได้ไม่ลืมเพราะพันธุ์จะลืมไปแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ต้องรีบหยอดกระปุกเลยนะคะเราจะได้มาดูกันว่าเนี่ยจะสิ้นปีแล้วนะนี่ตุลาแล้วนะพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะได้มาดูกันว่าทุกคนมีหยอดกระปุกได้กันคนละกี่สตางค์นะคะวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสเป็นรายการของเด็กๆนะคะ 5-6 โมงเย็นเราฟังกันได้นะคะแล้วก็ฟังกันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ5วันทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะวันนี้สนุกจังเลยขอบคุณเด็กๆทุกคนและคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะกลับบ้านปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ้
4: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกัน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพระราชทานปริญญาบัตรนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคณะต่างๆที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินในรอบเช้าส่วนรอบบ่ายเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยาลัยพยาบาลตำรวจรวมถึงพระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนขึ้นรับอนุปริญญาบัตรพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทาน
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนศิริกิติ์ประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนบาศักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยและจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานคือนายชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอดอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smartวิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจาติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพ

0: ผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตั๋วโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
3: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านปลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางคนนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวัน

0: ำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR Code Baggage Delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
1: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันพรุ่งนี
7: ้ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา5:23 น-24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
8: This is Thai PBS Podcast View the world via the voice
9: ตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิมันต่ำเนาะมันก็จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเติบโตช้าเอนไซม์ก็ทำงานน้อยลงควรที่จะอุณหภูมิน้อยกว่า4องศาช่องแช่แข็งจะต้องน้อยกว่าลบ18พวกกลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเลอย่างเงี้ยเก็บอุณหภูมิตู้เย็นเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าช่องแช่แข็งนะโอ้เก็บได้นานแล้วมันช่วยรักษาสภาพทั้งโปรตีนทั้งแร่ธาตุได้อย่างดีเก็บผักผลไม้อย่างไรให้สารอาหารอยู่ครบห่อด้วยกระดาษห่อเสร็จปุ๊บเราใส่กล่องมันจะช่วยถนอมอาหารให้เรามีงานวิจัยวิตามินซีเนี่ยลดลงเร็วมากเมื่อเราเก็บที่อุณหภูมิห้องแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเก็บในตู้เย็นนะมันช่วยชะลอ
10: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
8: This is Thai PBS Podcast
11: คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะคุยกันถึงการเก็บรักษาอาหารนะคะอาหารสดๆจะเก็บไว้ส่วนใหญ่ในตู้เย็นเนาะทำยังไงให้อยู่นานคุณค่ามันยังคงอยู่อันนี้สำคัญมากเราจะเก็บยังไงดีคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
9: สวัสดีครับ
11: เรื่องของอาหารรสชาติของอาหารเนี่ยนะก็ต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่มันแบบสดใหม่นะคะแต่ว่าบางทีการเก็บรักษาก็ทำให้คุณค่ามันก็หายไปหรือบางทีจะมาทำอีกทีเฮ้ยเหี่ยวแล้วผักเหี่ยวมันก็ดูไม่น่ากิน
9: ครับ
11: หรือบางทีไปซื้อกับข้าวมากินไม่หมดได้เยอะเกินเก็บยังไงยัดตู้เย็นอย่างเดียวเลยยัดตู้เย็นอย่างเดียวเลยแต่ไม่รู้หรอกว่าภาชนะที่เหมาะสมในการที่จะเก็บหรือเพิ่งทำร้อนๆมาใหม่ๆอ่ะแต่ว่าฉันต้องห่อกลับบ้าน เออฉันรีบเอาแช่ตู้เย็นเลยได้ไหมโอ้ยมันมีคำถามเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์อะไรต่างๆเหล่านี้อ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยปัจจัยพื้นฐานในการเก็บรักษาอาหารสดต้องเก็บยังไง
9: ต้องบอกก่อนเลยว่าการเก็บอาหารสดอย่างถูกวิธีเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยลดการสูญเสียสารอาหารได้อย่างที่สองคือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการและฟู้ดเซฟตี้หรือความเป็นพิษมันช่วยได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วถ้าเรารู้และเข้าใจวิธีการเก็บอาหารที่เรากินเหลือเนี่ยได้อย่างปลอดภัยหรือเก็บไว้เพื่อจะเตรียมปรุงประกอบเนี่ยได้อย่างปลอดภัยเนี่ยโอ้มันช่วยทั้งดูแลสุขภาพและก็การเป็นพิษก็จะลดน้อยลงรวมไปถึงมันจะลดเรื่องของฟู้ดเวสต์ด้วยนะไม่ใช่แค่รักตัวเราอย่างเดียวรักโลกด้วยนะทีนี้เนี่ยการเสื่อมเสียของอาหารเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ามันจะมาจากหลักๆเลยคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารแบคทีเรียเชื้อราต่างๆพวกนี้มันมีการปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้นะครับดังนั้นแล้วถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยแน่นอนมันบูดเน่าเสียหมดเลยนะครับแล้วการเก็บที่ถูกต้องมันก็ช่วยได้นะหรือแม้กระทั่งเอนไซม์ในอาหารหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาบอกผลไม้เนี่ยมันยังมีชีวิตนะมันยังมีการหายใจมีการสุกของมันสมมุติกล้วยอย่างเงี้ยเราเก็บไว้อ่ะมันมีการสุกเร็วสุกช้าอะโวคาโดนิ่มช้านิ่มเร็วผักเหี่ยวเหลืองอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาโดนแสงโดนอากาศโดนความร้อนก็ทำให้วิตามินลดลงไขมันหืนสีอาหารเปลี่ยนพวกเนี้ยถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหารนะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์เอนไซม์ในอาหารปฏิกิริยาออกซิเดชันโดนแสงโดนอากาศโดนความร้อนนะครับแล้วเนี่ยถ้าเราเก็บได้อย่างดีถูกต้องมันช่วยได้เยอะมากนะครับตู้เย็นเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างตามหลักการของตู้เย็นเลยคืออุณหภูมิมันต่ำเนาะมันก็จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเติบโตช้าเอนไซม์ก็ทำงานน้อยลงอย่างที่คุณรีบอกว่ามีอะไรฉันก็ยัดใส่ตู้เย็นและเอาไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าช่วงอุณหภูมิเนี่ยที่จุลินทรีย์จะเจริญได้ดีเนี่ยโอ้โหมันมีตั้งแต่แบบ4องศาเป็นต้นไปนะถ้าเราช่องธรรมดาเนี่ยมันจะน้อยกว่า4แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นบางทีตู้เย็นเริ่มเสื่อมสภาพมันก็อาจจะทำให้แบคทีเรียเนี่ยเจริญเติบโตได้ไวแล้วตู้เย็นนะควรที่จะอุณหภูมิน้อยกว่า4องศาช่องแช่แข็งจะต้องน้อยกว่าลบ18นี่คือถ้าเราเก็บในตู้เย็นนะแล้วเก็บอย่างแรกเลยคือเก็บผักผลไม้อย่างไรให้สารอาหารอยู่ครบโดยเฉพาะผักใบเขียวมาแล้วกับข้าวไหมครับกับข้าวรถกับข้าวมาในซอยบ้านอาจารย์ทุกวันนะคุณแม่ก็จะซื้อผักคะน้าผักกาดผักโขมผักกวยเล้งเราจะต้องห่อด้วยกระดาษแต่ไม่เอากระดาษหนังสือพิมพ์นะที่มีหมึกนะกระดาษขาวกระดาษที่เขาใช้ห่อเพราะกระดาษเนี่ยมันจะไปซับความชื้นห่อเสร็จปุ๊บเราใส่กล่องนะแล้วบางที่ตู้เย็นเขาดีมีช่องเก็บผักมันจะช่วยถนอมอาหารให้เราได้อย่างหนึ่งเหมือนอาจารย์น่ะทุกวันนี้หน้าทุเรียนใช่ไหมอาจารย์ก็จะมือปอกทุเรียนพอปอกเสร็จปุ๊บเอาทุเรียนเนี่ยนะเป็นเม็ดนะครับอันนี้เป็นทริคในการเก็บห่อด้วยกระดาษทิชชู่ที่เราซับหน้าเนี่ยครับ
11: ทิชชู่ทั่วไป
9: ทิชชู่นี่แหละแล้วเก็บไว้ในกล่องสุญญากาศ
11: กล่อง
9: พลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นนี่เก็บไว้ได้นานเลยนะเป
11: ็
9: นอาทิตย์เพราะเวลามันจะบูดเน่าเสียเนี่ยมันคือความชื้นจากน้ำเพราะบางทีเราเก็บผลไม้เนี่ยครับมันเก็บได้ไม่นานหรอกบางทีเรากินเหลือเนี่ยแล้วเราใส่กล่องก็ใส่กล่องแล้วเราจะเห็นไอ้น้ำที่มัน
11: เกาะอยู่บนฝา
9: ไอ้น้ำนั่นแหละมันจะไปเร่งปฏิกิริยาทำให้เสื่อมสลายบูดเน่าเสียแล้วถ้าเราห่อด้วยกระดาษมันจะลดความชื้นลดน้ำที่จะมาทำปฏิกิริยากับผักกับผลไม้ของเราแล้วมีงานวิจัยวิตามินซีเนี่ยลดลงเร็วมากเมื่อเราเก็บที่อุณหภูมิห้องแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเก็บในตู้เย็นนะมันช่วยชะลอมะเขือเทศไม่ควรแช่เย็นก่อนสุกเพราะความเย็นทำให้กลิ่นลดลงรสชาติด้อยลงกล้วยไม่ควรเก็บในตู้เย็นเพราะเปลือกมันจะดำเร็วอย่างเงี้ยแต่ถ้าแอปเปิลเนี่ยเก็บในตู้เย็นได้นานเลยนะอยู่หลายสัปดาห์เลยคุณลีเคยเก็บแอปเปิลไหมล่ะอยู่ในตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้โอ้โหทน
11: ว่าชุบสารพิษมาน
9: านที่สุดไ
11: หมทำไมมันอยู่นานจัง
9: แว็กเวิร์กไงที่เขาเคลือบมา
11: อ๋อแว็ก
9: แล้วก็เปลือกของมันมันก็จะได้เก็บได้นานไอ้ที่เน่าเสียแล้วแบบอยู่ในตู้เย็นแล้วเราไม่แบบไอ้นี่ดีๆนะขนุนที่มีแป้งมีน้ำตาลสูงมันขึ้นอยู่กับการที่เขาเตรียมมาด้วยส้มโอที่แกะมาเป
11: ็
9: นแพ็คๆตามรถกับข้าวหรือที่เขาขายเนี่ยคือเราควรจะกินให้หมดเลยหรือเต็มที่เนี่ยวันเดียวพอแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าที่เขาแกะอ่ะ ขาใส่ถุงมือไหมแกะขนุนแกะทุกอย่างผลไม้ที่มันปอกแล้วอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเขาไม่ใส่ถุงมือเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะแบบเพาะแบคทีเรียที่อยู่มือของพ่อค้าแม่ขายเขาแกะมาปุ๊บแกะขนุนแกะทุเรียนแกะผลไม้ใดๆก็ตามแต่มะม่วงมะม่วงถ้าเกิดไม่ได้ใส่ถุงมือมันก็มีโอกาสหรือบางทีใส่ถุงมือนะแต่ถุงมือนั้นเกิดการคอสคอนทามิเนตปนเปื้อนข้ามเช่นเวลาคุณรับตังค์เฮ้ยเจ้านี้ก็ใส่ถุงมือนะคุณลีลองสังเกตดูนะ
12: ใส่ถุงมือ
9: แต่เอาถุงมือรับตังค์ด้วยรับแบงค์ด้วยซึ่งเงินแบงค์นั่นน่ะมันผ่านมาไม่รู้กี่มือคนแล้วม
12: ัน
9: มีการปนเปื้อนอยู่ที่ถุงมือนั่นแหละฉันจับอาหารฉันก็ใส่ถุงมือจับแบงค
12: ์
9: ทอนเงินทอนเหรียญฉันก็ถุงมืออันนั้นแหละ
12: โอ้
9: สังเกตดีๆอาจารย์เจออย่างเงี้ยเยอะก็ต้องพึงระวังเพราะเขาไม่ได้ถอดถุงมือไง
12: ถอดใส่มันอาจจะไม่สะดวก
9: ใช่ไม่สะดวกจริงๆแล้วก็ต้องมีคนนึงคอยทอนตังค์คนนึงคอยไอ้นี่บางทีเห็นแบบทำอาหารอย่างเงี้ยใส่ถุงมืออู้ดูดีใส่ถุงมือแต่มืออ่ะรับตังค์ไปด้วย
12: จับโน่นนี่นั่น
9: ไม่งั้นมือข้างนึงต้องไว้ทอนเงิน
12: ค่ะ
9: จับตังค์มือข้างนึงต้องใส่ถุงมือไว้จับอาหารมันจะต้องแบ่งนะไม่ใช่ใส่ถุงมือโอ้ยดูดีจังนะปอกน
12: ึ
9: กออกไหมครับ
12: ไปจับ
9: ใช่แล้วพวกนี้บูดเน่าเสียง่ายบางทีไว้แป๊บเดียวเอ๊ะทำไมมีกลิ่นแล้วออกแบบเมือกๆแล้วอย่างเงี้ยหรือพวกกลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเลอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บอุณหภูมิตู้เย็นเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานวัน2วันแต่ถ้าเกิดเราเก็บช่องแช่แข็งเนี่ยโอ้โหอยู่ได้ยาวแล้ว
12: ฟรีซเลย
9: ฟรีซไว้เลยอยู่ได้ยาวเลยแบบหลายอาทิตย์เลยเนื้อบดหมูบดพวกเนี้ยอยู่ได้ไม่กี่วันนะ 1-2 วันถ้าเป็นแช่ตู้เย็นนะเพราะอย่าลืมไอ้ที่บดเนี่ยมันมีการสัมผัสอากาศสัมผัส มันเพิ่มโอกาสในการสัมผัสไงครับสัมผัสเคียงสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสการปนเปื้อนเชื้อได้เยอะถ้าตู้เย็นเนี่ยพวกปลาพวกไก่สดนะเนื้อบดหมูบดต่างๆเนี่ยหรือไม่บดเนี่ยแค่ 1-2 วันนะแต่ถ้าช่องแช่แข็งนะโอ้เก็บได้นานแล้วมันช่วยรักษาสภาพทั้งโปรตีนทั้งแร่ธาตุได้อย่างดี
12: โดนแช่แข็ง
9: แช่แข็งไปเลย อย่างเงี้ยพวกเนื้อสัตว์อ่ะส่วนใหญ่อาจารย์จะแนะนำอย่างนี้ก็คือที่บ้านเองจากประสบการณ์เลยคือคุณแม่ก็จะสอนแม่บ้านมีเนื้อสัตว์มามีกุ้งมามีใดๆก็ตามแต่มาเขาแบ่งเป็นแพ็คแล้วแช่แข็งเวลาจะเอาออกมาปุ๊บเอาเฉพาะถุงมา
12: คือแบ่งเป็นถุงย่อยๆ
9: ใช่ครับผม
12: แล้วก็
9: แบ่งเป็นถุงย่อยๆแล้วก็เฉพาะสมมุติว่าเราซื้อกุ้งมากิโลนึงอย่างเงี้ยก็อาจจะแบ่งไปเลยเราเอามาทำครั้งละ2ขีดแบ่งเป็น5ถุง
12: ค่ะ
9: เราเอามาเพราะละลายปุ๊บเราก็เอาไปทำกับข้าวได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้อยู่ถุงใหญ่เนื้อเป็นก้อนใหญ่หมูเป็นก้อนใหญ่แล้วเราไม่แบ่งพอถึงเวลาปุ๊บเรามาละลายแล้วเราก็กลับไปแช่อีกละลายกลับไปแช่อีกสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการหมดเลยโดยเฉพาะกลุ่มวิตามิน B ที่ละลายในน้ำที่มันอยู่ในเนื้อหมูต่างๆ B1 B6 อะไรต่างๆเนี่ยมันละลายน้ำได้ฉะนั้นแล้วเวลาเราละลายน้ำมันก็ถูกละลายออกมาแล้วกลับไปแช่ละลายแช่ละลาย
12: หายหมด
9: ถูกต้องแล้วเราต้องแบ่งนะจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะแบ่งเอาเฉพาะพอใช้หมูบดก็แบ่งแล้วแต่เราเลยอยู่กันกี่คนเราโดยเฉลี่ยแล้วทำทีนึงเนี่ยครั้งละ2ขีด3ขีดแล้วก็แบ่งไว
12: ้
9: นะครับเป็นสัดส่วนเป็นถุงๆแยกไว้อันนี้มันจะช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ด้วยแล้วไม่ต้องแบบเอามาไก่ตัวนึงแล้วแบ่งไว้เลยแล้วแบ่งหั่นชิ้นหั่นส่วนไว้แบ่งแล้วเวลาเราจะทำกับข้าวก็เอาออกมาแล้วแช่ช่องฟรีซมันเก็บได้นานนะครับอันนี้หรืออาหารที่ปรุงสุกกินไม่หมดอันนี้มีโอกาสเกิดอาหารเป็นพิษมากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะเรามีการใช้และบางคนไม่ได้ใช้ช้อนกลางตักน้ำลายก็มีการปนเปื้อนข้ามไปแล้วแล้วเนี่ยมันก็มีข้อแนะนำว่าเฮ้ยอาหารปรุงสุกนะไม่ควรวางที่อุณหภูมิห้องเกิน2ชั่วโมงถ้าอากาศร้อนมากเลยเกิน32องศาเนี่ยไม่ควรเกิน1ชั่วโมงบางทีเราวางไว้มื้อเช้าใช้ฝาชีครอบอากาศประเทศไทยบ้านเราเป็นไงครับ
12: ร้อน
9: โดยเฉพาะแกงกะทิบูดง่ายเสียง่ายมีไขมันมีน้ำตาลสูงพวกเนี้ยเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคมันล้นลามมันชอบมากบางคนกินไปนิดเดียวโอ้โหสมดุลจุลินทรีย์หรือสุขภาพลำไส้เขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วเขาก็ท้องเสีย
12: เรียบร้อย
9: อาหารเป็นพิษแต่บางคนไปกินฉันไม่เห็นเป็นไรเลยไม่กระเทือนซาง ก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเนาะเพราะไม่งั้นเน
12: ี่
9: ยแบคทีเรียมันจะเพิ่มทวีคูณภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะต้องเอาเก็บเข้าตู้เย็น นะนำเข้าตู้เย็นทันทีเลยแล้วค่อยออกมาอุ่นใหม่ได้นะครับข้าวสวยอย่างเงี้ยอาหารที่ปรุงสุกเนี่ยข้าวสวย3วันแช่ได้นะ
12: อันนี้มันเป็น
9: ตู้เย็นนะ
12: เป็นข้อที่มีคนมาพูดกันในโซเชียลเยอะมากเรื่องของข้าวการแบบกินข้าวที่แบบเอาไปแช่ในตู้เย็นนะแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะต้องกินข้าวแบบปรุงสุกใหม่ไปแช่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บเอามาอุ่นเอามากินน่ะมันไม่โอเคอะไรอย่างเง
9: ี้
12: ย
9: ถามว่าจริงไหม
12: จริง
9: ขึ้นอยู่กับ อย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาตั้งแต่แรกถ้าคุณทิ้งไว้อยู่ข้างนอกนานๆแล้วคุณเพิ่งเอามาแช่ตู้เย็นโอกาสที่จะบูดเน่าเสียก็จะสูงขึ้นเพราะข้าวมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลโอกาสที่จุลินทรีย์เนี่ยมันจะเฟอร์เมนต์มันจะใช้แล้วมันทำให้เจริญเติบโตมีโอกาสสูงที่เราจะบูดเน่าเสียโดยเฉพาะแบบบางคนอย่างเงี้ยหม้อหุงข้าวทำความสะอาดไม่ดีทำให้ข้าวบูดง่ายการแช่ตู้เย็นเนี่ยถ้าในแง่ของเรื่องของผลกระทบกับสุขภาพเนี่ยถ้าในแง่ดีมันมีนะโมเลกุลข้าวมันจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นแป้งที่ทนต่อการย่อยทำให้ดัชนีน้ำตาลคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยดัชนีน้ำตาลลดลงคือน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นสูงเท่ากับข้าวที่หุงแล้วไม่ผ่านการแช่
12: ค่ะ
9: อันนี้ข้อดีนะครับในแง่ของน้ำตาลในเลือดหลังมื้อที่กินก็จะน้อยกว่าช้ากว่าแต่ในขณะที่แง่ที่ต้องพึงระวังคือมันอาจจะมีการบูดเน่าเสียหรือเปล่า
12: อ
9: ันนี้ต้องพึงระวังคือเก็บได้เต็มที่สูงสุดคือ3วัน
12: 3วัน
9: ที่เราหุงเองนะอันนี้ไม่ใช่ข้าวที่ตามร้านสะดวกซื้ออันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาอาจจะมีกระบวนการถนอมอาหารการเก็บการอะไรต่างๆ
12: ได้นานขึ้น
9: ถูกต้องสุขลักษณะเขาอาจจะดีกว่า นะอาหารผัดแกงเกิ้งอะไรพวกนี
12: ้
9: ส่วนใหญ่ก็จะแบบ3วันเต็มที่เลยแล้วเราก็จะต้องอุ่นให้ปลอดภัยด้วยนะอุ่นให้อุณหภูมิสูงมากกว่า75องศาม
12: ากกว่า75
9: ทั่วอาหารนะครับก็คือเอาง่ายๆอ่ะอุ่นแบบเดือดอ่ะถ้าเป็นแกงก็เห็นเดือดปุดๆออกปลอดภัยแล้วนึกออกไหมครับ
12: ให้ทั่วอาหาร
9: ทั่วอาหารเลยคือลงหม้อดีที่สุดเหมือนล่าสุดเนี่ยอาจารย์กลับบ้านต่างจังหวัดจันทบุรีมีอะไรครับหมูชะมวงอาจารย์เอาหมูชะมวงใส่มาเลยแช่ฟรีซมาเอาแจกจ่ายแล้วอาจารย์แนะนำเลยว่าให้อุ่นเทลงหม้อนะเอามาแจกจ่ายลูกศิษย์ทุกคนนะเกือบและเกือบพอดีอยู่ไม่ถึงคุณดีและคุณยายหมดไปก่อน
12: หมดแล้ว
9: นะแล้วเนี่ยก็จะต้องให้เขาอุ่นให้ทั่วเลยคือแบบจนเดือดปุดๆอ่ะพยายามหลีกเลี่ยงยาอุ่นซ้ำหลายรอบเพราะคุณค่าทางโภชนาการลดลงความเสี่ยงจุลินทรีย์อาจจะแบบเพิ่มมากขึ้นนึกออกไหมครับอุ่นๆเก็บๆอุ่นๆเก็บๆถ้าอย่างนั้นคุณต้องแบ่งเลยแบ่งไว้เลยเช่นเฮ้ยฉันได้มาถุงใหญ่หนึ่งถุงฉันจะกินสองครั้งแบ่งไว้เลยถุงนึงแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้ได้3วันแต่อีกถุงนึงฉันแช่ฟรีซไว้เลยเก็บได้นานหลายสัปดาห์ฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อยเอามาแบ่งกินถ้าเราแพนดีๆแล้วก็เอาออกมาอุ่นนะให้มันร้อนทำความร้อนให้มันทั่วถึงเนี่ยโอเคบางคนบอกอาจารย์แล้วอุ่นไมโครเวฟล่ะ
12: ทั่วก็อุ่นอยู่นะทั่วถึงอยู่ไหม
9: แต่ก็พยายามที่จะให้มันแบบร้อนให้มันทั่วถึงอ่ะเพราะมันหลักการในการทำงานมันจะคนละอย่างกับเตาไฟฟ้าเตาแก๊ส
12: ใช่เพราะว่าคืออย่างล่าสุดที่อุ่นอาหารนะคะซื้อไว้ตอนเป็นชาบูน้ำซุปซื้อไว้ตอนเย็นค่ำแล้วแหละแล้วก็เอาไว้ตอนเช้าแต่กว่าจะได้กินนู่นแต่ถือไปที่ทำงานแล้วนั้นไม่ได้เอาแช่ต่อนะคะเพราะกะว่าจะกินตอนเช้าปรากฏว่าติดงานปุ๊บกว่าจะได้กินเที่ยงซึ่งมันไม่ได้อยู่ในตู้เย็นแล้วนะก็เอาน้ำซุปไปอุ่นในไมโครเวฟอุ้ยถ้วยเนี่ยรอไม่ได้เอาตัวผักเผือกอะไรพวกนี้ลงไปอุ่นด้วยนะคะเอาแค่น้ำซุปอย่างเดียวเอาไปอุ่นกับไมโครเวฟปรากฏว่าโอ้โหถ้วยร้อนมากโอ้โหน้ำซ
9: ุ
12: ป
9: แต่น้ำเป็นไงครับ
12: พอเทมาไม่เห็นร้อนเลย
9: ใช่
12: ไม่ร้อนเลย
9: เพราะว่าหลักการในการทำงานมันไม่เหมือนกับอุ่นกับเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าม
12: ันไม่ทั่ว
9: ใช่มันจะไปเขย่าสั่นโมเลกุลแล้วบางทีมันไม่ทั่วถึงแล้วมันขึ้นอยู่กับอาหารด้วยนะถ้าเกิดว่าแบบบางอย่างอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นเนื้อสัตว
12: ์
9: โอกาสที่มันจะร้อนเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ
12: ่
9: นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องอุ่นให้ดีถ้าเราเก็บรักษาไว้อย่างเงี้ยแล้วบางอย่างที่เราเก็บฟรีซไว้อันเนี้ยฝากคุณผู้ฟังไว้เลยว่าเวลาเราออกมาอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็อาจจะออกมาแล้วทิ้งไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้มันละลายหน่อยแล้วค่อยเอาไปอุ่นอันเนี้ยก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าเย็น
12: ๆครึ่งวัน
9: เชื้อมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้นึกออกไหมครับ
12: ให้ทิ้งเลยใช่ไหมอย่าไปกินนะ
9: ถูกต้องอย่าไปเสียดายบางคนเนี่ย าจารย์บอกเลยว่าหลายคนเข้าใจผิดบ่อยเลยคือดมแล้วไม่เหม็นกินได
12: ้เออมันไม่รู้สึกเปรี้ยว
9: อันนี้ไม่จริง
12: อ้าวเหรอ
9: นะเพราะเชื้อก่อโรคจำนวนมากบางทีมันไม่ทำให้กินเปรี้ยวนี่ครับพอดมแล้วปุ๊บไม่เห็นเหม็นเลยนึกออกไหมหรือบางทีแบบเชื้อราขึ้นแล้วนะที่ขนมปังอ๋อมันขึ้นขอบมุมนี้เด็ดออกเฮ้ยม
12: ัน
9: อย
12: ู่
9: ในภาชนะเดียวกันมันฟุ้งกระจายสปงสปอเชื้อโรคมันกระจายหมดแล้วแล้วคนส่วนใหญ่บางคนเข้าใจว่าเฮ้ยแช่แข็งแล้วเชื้อหมด
12: อ
9: ันนี้ไม่จริงคือมันแค่เพียงหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ
12: ค
9: ่
12: ะ
9: มันไม่ได้แบบว่าเออทำให้เชื้อตายบางทีแบบเฮ้ยเชื้อมันหยุด
12: ถ้าจะตายก็ต้องโดนความร้อน
9: ถูกต้องถูกต้องจะข้าวอย่างที่กุลีบอกเนี้ยข้าวค้างคืนอันตรายไหมอันเนี้ยอาจจะจริงบางส่วนตรงที่วางที่อุณหภูมิห้องนานมันก็จะมีเชื้อที่สร้างสารพิษได้ถ้าเราวางที่อุณหภูมิห้องนานจะถึงบอกไงว่าเออมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปวางอยู่หุงแล้วอะเราไปวางอยู่อุณหภูมิห้องนานแค่ไหนหรือหม้อหุงข้าวเราบางคนเนี้ยเขาอยู่โหมดที่มีอุ่นร้อนตลอดมันก็อาจจะมีส่วนช่วยแต่บางคนเนี้ยวางไว้อากาศแบบภายนอกอย่างเงี้ยมันก็มีผล ที่ทำให้แบบเกิดสารพิษขึ้นมาได้เราก็ต้องเก็บรักษาถนอมให้ดีนะครับ
12: ก็คือถ้าสมมติว่าเราซื้อข้าวมาร้อนๆหรือเราหุงร้อนๆเนี่ยสมมติจังหวะโอ้ยบังเอิญมีธุระต้องออกไปยังไม่ได้จะกินนะ
9: ครับ
12: คงกับข้าวร้อนๆเนี่ยเราเอาร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยยัดตู้เย็นเลยได้ไหมหรือเราต้องรอให้มัน
9: ควรจะรอให้เย็นก่อน
12: อ๋อโอเครักษาคุณภาพ
9: รอให้เย็นนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยไปใส่ตู้เย็นไว
12: ้
9: อันเนี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับในการที่จะส่วนใหญ่ในการเก็บรักษาเนี่ยอาจารย์คือมันสำคัญทั้งคู่แหละเรื่องของวิตามินที่สูญเสียเรื่องของความปลอดภัยเชื้อโรคแต่อาจารย์โดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญของเชื้อโรคมากกว่านะ
12: เพราะมันทำให้เจ็บป่วยได้
9: ถูกต้องทำให้เราติดเชื้อได้ท้องเสียได้ท้องร่วงได้เรื่องของวิตามินเนี่ยบางอย่างอย่างเงี้ยอย่างวิตามินซีอย่างเงี้ยในพวกพืชผักเนี่ยมีงานวิจัยว่าเฮ้ยผักนะหรือผลไม้บางทีเราบอกเฮ้ยแช่แข็งเนี่ยเออมันทำให้วิตามินหายไหม
12: ไอ้ที่เราเห็นอะไรเงี้ย
9: หรือแบบที่มันเป็นโฟสเซนที่แช่มาเป็นพวกอะไรเบอร์รี่โฟสเซนที่เขาเอามาทำอ่ะ
12: ม
9: ันช่วยถนอมอาหารได้นะมันก็ยังช่วยคงรักษาวิตามินอะไรอย่างเงี้ยได้ดีกว่าที่เราแบบเอาไปวางทิ้งไว้เจออากาศเจอความร้อนภายนอกแล้วถ้าเป็นพวกผลไม้ที่มันแบบฟิชไดมาพวกพืชตระกูลเบอร์รี่หรือเลสสตรอเบอรี่หรืออะไรต่างๆที่บางคนเอามาแบบปั่นสมูทตี้กินสดๆอย่างเงี้ยไม่ได้เติมน้ำตาลน้ำเชื่อมไซรัปใดๆเนี่ยอันนี้ก็โอเคเพราะบางทีเราแบบเราจะต้องการถนอมและเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะบูดเน่าเสียสตรอเบอรี่เนี่ยฝากไว้อย่างนึงคือคุณลีรู้ไหมมันเสียง่ายมากเชื้อรามันขึ้นง่ายมากเลย
12: อ๋อใช่เคยเห็น
9: เพราะมันเป็นลานิดเดียวแต่ไม่ใช่ว่าในกล่องนั้นฉันซื้อมาแล้วแช่ตู้เย็นอาจารย์แนะนำอย่าพึ่งล้างบางคนไปล้างนี่ฝากไว้เลยล้างแล้วแช่ตู้เย็น
12: ค่ะ
9: องุ่นเช่นเดียวกัน
12: หมอมาไปแช่เลยอย่าล้าง
9: ถูกต้องแล้วจะกินเมื่อไหร่เอาแบ่งออกมาแล้วล้างนะคุณจะแช่นะครับในเบกกิ้งโซดาใดๆก็ตามแต่หรือน้ำยาล้างสารเคมีแต่ไม่ใช่ว่าคุณล้างก่อนแล้วคุณยังแบบเปียกชื้นอยู่แล้วเอาไปแช่อาจารย์บอกเลยว่าแป๊บเดียวเชื้อราขึ้นโอกาสราขึ้นง่ายสตรอเบอรี่นี่ง่ายโอ้โหขึ้นแบบ
12: ใช่ขึ้น
9: แล้วพอขึ้นปุ๊บในกล่องเนี่ยขอร้องว่าอย่าเสียดาย
12: ต้องทิ้งทั้งหมด
9: ลูกเนี้ยขึ้นแต่ลูกอื่นมันยังไม่ขึ้นอ่ะ เราไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปส่องกล้องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป
12: อาจจะเห็นมันเย้โบกมือทักทายเราเยอะ
9: เพียบเลยที่อยู่ในนั้นนึกออกไหมมันเป็นดงเป็นลังเลยแต่เราอาจจะเห็นด้วยตาเฉพาะลูกที่มันขึ้นมาแล้วเฮ้ยเห็นปุ้ยขาวๆเห็นแบบเขียวๆที่ขึ้นเฮ้ยลูกนี้ทิ้งลูกนี้ทิ้งลูกนี้เสียดาย
12: มันแพงนะ
9: อย่าไปเสียดาย
12: แล้วเนี่ย
9: อย่าพึ่งล้างเพราะล้างกุมเปียกน้ำมันมีโอกาสในการที่จะขึ้นลาได
12: ้ซับกระดาษซับ
9: ได้แต่คุณลีต้องซับให้ดีเลยนะเช็ดให้ดีเลยถ้าแบบเช็ดทีลูกทีลูกแล้วพวกองุ่นเนี่ยมันยังโอเคพอทำได
12: ้มันเนื้อเนียน
9: ถูกต้องแล้วจะต้องมีกรรไกรอันนี้คือประสบการณ์ท่านอาจารย์เลยคือกรรไกรให้แม่บ้านตัดที
12: ่ขั้ว
9: หัวขั้วถูกต้องอย่าไปดึงจุกออกอันนี้เป็นเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณดึงจุกลูกอะครับให้มันออกมาจากขั้วมันนั่นคือการเปิดหัวเปิดทางเข้าของจุลินทรีย์ให้เข้าไปที่เนื้อองุ่นแล้วถ้าคุณตัดที่ขั้วองุ่นปุ๊บแล้วเวลาเราจะล้างทำความสะอาดเนาะเราก็ล้างไปทั้งขั้วนั่นแหละครับ เสร็จแล้วเวลาเราจะกินเราก็ค่อย
12: เด็ด
9: ขั้วออกเพราะไม่งั้นเราจะเป็นการเปิดเหมือนกับเปิดบาดแผลให้เชื้อมันเข้าไปอะที่หัวของจุกของผลไม้แล้วเราก็จะต้องดูแลตั้งแต่แรกเลยคือซื้อมาปุ๊บแช่ตู้เย็นไปเลยยังไม่ต้องล้างนะจะเป็นองุ่นจะเป็นสตรอเบอรี่นี่จากประสบการณ์เลยที
12: ่
9: แ
12: บบบางๆอะเนาะ
9: เผลอเอาไปล้างก่อนกินแค่ไหนแบ่งออกมาแค่นั้นแล้วล้างทำความสะอาดแล้วค่อยมากิน
12: ก็ส่วนใหญ่คือพอเราล้างก่อนเราไปแช่เสร็จพอปุ๊บหยิบมากินได้เลยไงไม่ต้องไปนั่งล้างไงอาจารย์
9: เข้าใจแต่อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าพอล้างเสร็จปุ๊บแล้วมันชื้นแล้วนอกจากคุณจะต้องซับให้แห้งแล้วเก็บใส่กล่องสูญญากาศแล้วก็แช่ตู้เย็นกลับไป
12: ไอเรื่องการเก็บภาชนะในการใส่นี้ก็สำคัญเนาะเพราะว่าอาจารย์พูดตลอดดูในที่ฟังคือกล่องสุญญากาศ
9: ใช่กล่องพลาสติกสุญญากาศเพื่อไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยา
12: ไม่ว่าจะเก็บอะไรก็แล้วแต่อาหารที่กินเหลือหรืออาหารแบบอะไรอย่างนี้ก็ต้องสุญญากาศ
9: เพื่อให้มันแบบไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปแต่บางคนบอกอาจารย์แต่จริงๆแล้วมันหาซื้อได้ทั่วไปเยอะแยะมากมายเลยนะทุกวันนี้
12: เดี๋ยวนี้ถูกมาก
9: ถูกมากแต่ถ้าจะให้ดีหน่อยคือไม่เป็นพลาสติก
12: เป็นแก้ว
9: เป็นแก้วเป็นแสงเลยนะออกมาเลยวาวพับเลยแล้วก็มีที่ปิดข้างบนเพื่อลดเรื่องของไมโครพลาสติกความร้อนอีกเรื่องนี้ก็อีกยาวอีก
12: กินมาตั้งนานแล้วแล้วก็มาอยู่ไมโครพลาสติกเฉยอะแล้วฉันจะใช้ชีวิตยังไงวันนี้
9: ใช้ชีวิตยากมากเพราะน้ำที่เรากินคือทุกอย่างแต่ข่าวดีคือไฟเบอร์มันช่วยลดการดูดซึมของไมโครพลาสติกจุลินทรีย์ที่ดีโปรไบโอติกมันช่วยมีส่วนช่วยในการลดไมโครพลาสติกหรือสารพฤกษเคมีในพืชผักผลไม้ก็มีส่วนช่วยลดผลกระทบที่ไม่ดีของไมโครพลาสติกงั้นแล้วไอ้สุญญากาศมันก็ดีแล้วมีใช้ได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีจริงๆห่อกระดาษแล้วก็ใส่ในกล่องทัปเปอร์แวร
12: ์
9: หรือกล่องพลาสติกแล้วก็เก็บไว
12: ้
9: เพื่อลดแต่ถ้าคุณไม่ห่อเลยนะเหมือนที่อาจารย์บอกอะทุเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยมาทำปฏิกิริยาที่เนื้อผลไม้โดยตรงแล้วมีโอกาสที่จะบูดเสียเสื่อมสภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นฝากไว้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเก็บรักษาอาหารเป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาจารย์เชื่อว่าทุกบ้านทุกครัวเรือนนะมักที่จะมีอาหารที่เหลือแล้วไม่อยากให้ทิ้งเพราะว่าเพิ่มฟู้ดเวสต
12: ์
9: เราก็พยายามที่จะให้มันคุ้มค่าที่สุดรักสุขภาพรักตัวเราเนาะพยายามที่จะแบบเอ้ยถ้าเนื้อสัตว์เราก็ใช้เทคนิคการแบ่งแต่อันไหนที่จะมาทำเลยวันสองวันเนี้ยเราเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาได
12: ้
9: แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยจะเก็บไว้นานหน่อยก็ตู้แช่แข็งนะครับช่องฟรีซลบ18องศานะครับแล้วการเก็บอาหารอย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดโรคจากอาหารเป็นพิษแล้วช่วยชะลอความเสื่อมของอาหารนะอาหารที่เหลือเราก็เอาเก็บไว้กินต่อได้อ่
12: ะ
9: มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเซฟไปได้ด้วยเนาะฉะนั้นแล้วอาหารที่ปลอดภัยไม่ใช่อาหารที่ดูดีแต่เป็นอาหารที่เราเก็บรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธี
12: นะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
12: พบกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
13: This is Thai PBS Podcast
14: มนุษย์ติดพยาธิใบไม้ในตับได้อย่างไรทำไมจึงเลือกไปเกาะดูดสารอาหารอาศัยและขยายพันธุ์ที่ท่อน้ำดียังเป็นสาเหตุเกิดมะเร็งท่อน้ำดีเภสัชกรพงศิวะกูนอกจากสภาเภสัชกรรมมาเล่าให้ฟังครับ
15: พยาธิใบไม้ในตับที่อยู่อาศัยของพวกเขาเนี่ยอยู่3ประเภทประเภทแรกคือเขาอยู่ในหอยครับเป็นโฮสต์ตัวกลางที่1คือหอยไซครับไข่พยาธิจะอยู่ในหอยตัวพยาธิมันจะชัยออกมาเป็นพยาธิตัวอ่อนเนี่ยออกไปในแหล่งน้ำซึ่งในแหล่งน้ำก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีปลาน้ำจืดชนิดมีเกล็ดเจ้าพยาธินี้ก็แทรกเข้าไปในเนื้อเกล็ดตัวนั้นนะครับแล้วก็อยู่ในปลาซึ่งส่วนใหญ่พยาธิใบไม้ในตับจะชอบเข้าไปเนี่ยคือปลาขาวปลาตะเพียนปลาซิวปลาส้อยอะครับแล้วก็บ้านหลังสุดท้ายของเขาแล้วก็คือเป็นคนหรือหมาหรือแมวก็ได้นะเพราะพยาธิตัวนี้มันปนเปื้อนในอุจจาระด้วยคีย์เวิร์ดของมันคือมันจะมากับของดิบๆมันอยู่ในพื้นที่แห้งๆไม่ได้นะมันจะอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นถ้าทำอาหารที่เป็นก้อยปลาดิบปลาหมกไฟปลาล้านะครับปลาจ่อมอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันทำมาจากพวกปลาซิวปลาส้อยปลาขาวปลาตะเพียนเป็นปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะคราวนี้ความเสี่ยงสูงเลยเพราะว่าพยาธิมันอยู่ในนั้นเท่ากับว่าเราไม่ได้กินแค่ตัวเนื้อปลานะเรากินตัวไข่ของพยาธิใบไม้ในตับเข้าไปด้วยมันก็ไปเจริญเติบโตในร่างกายของเราที่บริเวณท่อน้ำดีครับถ้าตัวพยาธิที่เป็นตัวโตเต็มวัยเนาะเขาจะมีปุ่มดูดมันเกาะ เอาไว้ที่บริเวณตรงท่อน้ำดีแล้วก็อยู่ตรงบริเวณนั้นคอยดูดสารอาหารแพร่พันธุ์จนถึงกระขั้นเกิดไข่เกิดขึ้นในนั้นนะครับโอ้บริเวณนั้นในมุมมองของพยาธิเนี่ยชอบมากเพราะว่ามัน rich of food หรือ niche of nutrient สำหรับพยาธิเลยบริเวณนั้นเนี่ยมีความเป็นกรดของน้ำกรดไม่เท่ากับในกระเพาะเขาก็เลยสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถแพร่พันธุ์ออกมาแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้เรื่องพวกนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามันติดเข้าไปแล้วเนี่ย อาการแสดงออกแทบจะไม่มีเลยนะคือตัวพยาธิเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยระยะเริ่มแรกเนี่ยมันจะยังไม่รุนแรงหรือไม่ติดเชื้อเลยก็เป็นไปได้ครับมันจะเริ่มมีอาการแบบท้องอืดท้องเฟ้อนะครับหรือบางรายนะครับจุกเสียดแน่นกินอะไรนิดหน่อยก็อืดขึ้นมาละคือกลายเป็นว่าเอ๊ะมันเป็นอาการที่ไม่จำเพาะกับอาการทางพยาธิเลยครับเจ้าพยาธิใบไม้ในตับมันสามารถแอบอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ถึง 25-30 ปีอันนี้มีข้อมูลออกมาเลยนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ฆ่าพยาธิได้นะหนึ่งนะครับมันจะต้องเป็นความร้อนแบบร้อนมากๆคือร้อนในลักษณะ70องศาเซลเซียสเลยแล้วก็นานต่อเนื่องกัน5นาทีเช่นการต้มการผัดอันนี้โอเคพยาธิตายไม่เหลือกินเข้าไปก็เป็นแค่โปรตีนชนิดนึงครับ กับอีกประเภทนึงคือความเย็นจัด
12: ๆ
15: ความเย็นจัดที่นี่คือเราต้องแช่ไว้ในช่องฟริตซ์นะครับติดลบ20องศานาน7วันนะครับพยาธิจะขาดสารอาหารแล้วก็แห้งตายในนั้นไปเลยถ้าไม่เป็นไปตามนี้คือถ้าไม่ร้อนจัดๆแล้วก็ไม่เย็นจัดๆแล้วก็นานพอนะเราจะยังเห็นไข่ของพยาธิอยู
16: ่ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียง ร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล 1 รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
4: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทาน พื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานี

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
1: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริงๆ
0: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
3: ายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
4: ก็เรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยที่เราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
3: อกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดย

0: อ้างการเปิดเผยของพลตรีตุกีอัลมาลกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?
6: Hip hop

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐประมาณ 5,120 นายจากเรือกองทัพสหรัฐ2ลำซึ่งมีกำหนดเข้าเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้เพื่อพักผ่อนในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตบูรณาการร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐประสานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งนี้คาดว่าการเข้าจอดเรือและนำกำลังพลขึ้นฝั่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักและเกิดการใช้จ่ายในพื้นที่จากอาหารเครื่องดื่มและกิจกรรมท่องเที่ยวจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณเคยคุยกับลูกไหมว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรหมอนักธุรกิจสถาปนิกหรือว่านักร้องแล้วโตขึ้นเขาจะสูงแค่ไหนจะขาวขึ้นด้วยหรือเปล่าที่สำคัญเขาจะเป็นคนดีไหมถ้าอยากรู้ก็อยู่รอดูเขาโตสิครับบุหรี่เลิกเถอะครับจะได้มีเวลาอยู่ดูแลคนที่คุณรักนานๆทุกคนพร้อมช่วยคุณเลิกบุหรี่โทร1600ปรารถนาดีจากสสส.
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ้มเลย
5: แปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐประมาณ 5,120 นายจากเรือกองทัพสหรัฐ2ลำซึ่งมีกำหนดเข้าเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้เพื่อพักผ่อนในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตบูรณาการร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐประสานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งนี้คาดว่าการเข้าจอดเรือและนำกำลังพลขึ้นฝั่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักและเกิดการใช้จ่ายในพื้นที่จากอาหารเครื่องดื่มและกิจกรรมท่องเที่ยวจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณเคยคุยกับลูกไหมว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรหมอนักธุรกิจสถาปนิกหรือว่านักร้องแล้วโตขึ้นเขาจะสูงแค่ไหนจะขาวขึ้นด้วยหรือเปล่าที่สำคัญเขาจะเป็นคนดีไหมถ้าอยากรู้ก็อยู่รอดูเขาโตสิครับบุรีเลิกเถอะครับจะได้มีเวลาอยู่ดูแลคนที่คุณรักนานๆทุกคนพร้อมช่วยคุณเลิกบุหรี่โทร1600ปรารถนาดีจากสสส.
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
7: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้ง

0: ใส่ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maetuan.com นะครับ MAETHUAN หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ได้เวลาสแสลงสลายแล้วนะคะกับตอนที่15ค่ะคุณจิตริน
1: ครับผมแต่เป็นตอนที่16ของเล่มนี้นะครับเราก็ใกล้จะจบพอสมควรแล้วนะพี
0: ่แต่ก็ยังไม่จบซะทีเดียวนะมันยังต้องมีเรื่องราว
1: คลี่คลาย
0: แล้วก็คนบางคนซึ่งมันต้องรออีกนิดนึงนะครับรอให้ติดตาม
1: โอ้แต่เพิ่งสังเกตนะครับว่าใครที่ฟังตอนที่แล้วไปเนี่ยไม่เจอตัวละครอื่นเลยนอกจากพระพิศน
0: ค่ะใช่
1: แล้วก็ล่อปลา
0: คู่ปรับเลยนะเนี่ย
1: ใช่ครับคือเป็นล่องไพรตอนแรกเลยนะครับที่ไม่มีตัวละครหลักของล่องไพรเลย
0: สรุปก็คือ อะไรนะเสียงแหบเสียงแห้ง
1: ใช่
0: คือคุณจิตเรียนจะบอกว่าโหมีตัวละครแค่2คนเลยเนี่ยไม่ให้ซีนคนอื่นๆเลย
1: ครับ
0: ในขณะที่ศักดิ์สุริยันขอโทษค่ะเป็นตัวกดสวิตช์อย่างเดียว
1: จะคอยยิงปืนคอยทำระเบิด
0: แค่นั้นเองนะคะรอฟังสัญญาณจากพระพิศนฮะอ๋อโอเคโบกมือเลยใช่ไหมโบกมือโอเคกดสวิตช
1: ์ใช่
0: นั่นล่ะฮ่าคราวนี้ล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะได้มาดูกันนะคะว่าสแสลงสลายหรอสลายแล้วจะเป็นยังไงมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากสมาชิกโดยทั่วไปใช่ไหมว่าหลังจากล่อปลาสลายไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจุดจบของล่อปลาจากที่บอกว่ามีเสียงร้องใช่ไหมด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็หวาดกลัวอะไรตรงเนี้ยมันเกิดจากการกระทำของใครแต่ที่แน่ๆไม่ใช่พระพิศนวนาศาสตร์เพราะพระพิศนวนาศาสตร์เป็นคนรักสันติค่ะเขาไม่ต้องการให้เกิดการทำร้ายหรือว่าการแบบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรประมาณนั้นนะคะแต่มาถึงหน้าตอนนี้บางทีพระพิศนวนาศาสตร์ก็อาจจะไม่ทันแล้วล่ะ
1: มันไม่ได้ด้วยตัวพระพิศนเองนะครับอาจจะเป็นด้วยอะไรบางอย่าง
0: แน่นอนค่ะ
1: หรือคนบางคน
0: แล้วคนคนนั้นเป็นใคร
1: จริงๆเราก็พอจะเดาได้นะครับ
0: คำตอบมีอยู่ในตอนนี้ล่ะค่ะเจ้าป่าตอนที่15ล่องไพรน้อยอินทนนท์ค่ะ

0: ้อมมาจากโขดหินและโคนต้นไม้ซึ่งเป็นที่กำบังแล้วก็วิ่งตรงไปเชิงเขาทางทิศที่ได้ยินเสียงนั้นดังมาพอออกทางแพร่งปากด่านอันเป็นต้นทางขึ้นไปสู่คูหาที่ซ่อนความลับของพระพิสนก็พอดีศักดิ์ก็ไปชนเข้ากับตะเกิ้นซึ่งนำร้อยเอกเรืองคุณพระและวัลภามาสมทบกันในความมืดเช่นนั้นเสียงร้องด้วยความตกใจเป็นอย่างเดียวที่จะบอกให้ศักดิ์รู้ว่าใครเป็นใครพอประคองคุณพระให้ลุกขึ้นมาได้พระพิสนซึ่งเปิดไฟฉายในมือก็ร้องบอกศักดิ์ว่า
1: เสียงล่อปานแห่คุณศักดิ์เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแก่มันเท่านั้นงั้นให้มันเกิดและปล่อยให้ล่อปาตายไม่สบายกว่าจะวิ่งมาชนกันล้มลุกคุกคลานอย่างนี้เหรอนาย
0: ตะเกิ้นพูดในขณะที่พระพิสนมิได้ตอบว่าอะไรนอกจากพึมพำอยู่ในลำคอพรางออกวิ่งนำทุกคนขึ้นไปตามทางด่านอันคดเคี้ยวชั้นแรกทางเส้นนั้นลดเลี้ยวไปตามชายผาสูงสูงต่ำต่ำต่อมาทางที่เป็นตะปุ่มตะป่ำก็ค่อยๆลาดขึ้นและเรียบเข้าเราอีก200เมตรต่อมาก็ถึงศอกพับตรงหน้าผาสูงคอตั้งบ่าขณะนั้นเองมีเสียงร้องแหลมของล่อปาดดังขึ้นอีกพร้อมกับเสียงหัวเราะก้องของส่างคำซึ่งทุกคนจำได้เป็นอย่างดีพระพิสนหยุดชะงักทันทีฉายไฟกราดขึ้นไปบนหน้าผานั้นพร่างแง่หน้าขึ้นดูภาพที่ปรากฏแก่สายตาของทุกคนทำให้เสียววาบไปตามไขสันหลังด้วยความสยดสยองพองขนบนชะง่อนเขาเหนือศีรษะขึ้นไปสูงไม่ต่ำกว่า50ฟิตร่างกายกำยำล่ำสันของชายสองคนกำลังต่อสู้กันเพื่อการดำรงอยู่หรือแหลกสลายของชีวิตของตนแน่นอนคนหนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่ล่อป่าในชั้นแรกศักดิ์ไม่สามารถจะบอกได้ว่าอีกคนหนึ่งเป็นใครแต่เราอึดใจเดียวต่อมาเมื่อล่อป่าเสียท่าคอของล่อป่าถูกรวบด้วยมืออันกำยำคู่หนึ่งกดลงเหนือเข่าแสงไฟสว่างต้องใบหน้าอันปราศจากหูปราศจากจมูกและในตาพระพิสนกับศักดิ์ก็ร้องขึ้นเกือบจะเป็นเสียงเดียวกัน
1: ดาโบ
0: ใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวนั้นมิได้หันลงมาดูทุกคนได้แต่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับภาระในมือเท่านั้นขณะเดียวกันสั่งคำซึ่งยืนดูอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวสั่งคำตอนนี้หัวเราะลั่นพระพิสนร้องตะโกนขึ้นไปอีกว่า
1: บอกให้มันปล่อยล่อบาเสียสั่งคำบอกให้มันปล่อยล่อบาเสียมันจะฆ่าล่อปลาตายนะ
0: สังคำขวานช้างร่างเล็กยกมือขึ้นป้องหน้าจากแสงไฟฉายที่พุ่งขึ้นไปจากข้างล่างพรางหัวเราะอีกเสียงลึกและห้าวจนฟังเกือบจำไม่ได
1: ้ตายล่อปลาอยู่ทุกคนไม่สบายล่อปลาตายทั้งสแลงเป็นสุขบอกให้นะโบปล่อยเขาไป
0: พระพิสนตะโกนอีกครั้งแทนคำตอบสั่งคำชี้ไปที่นาโบซึ่งขณะนั้นนาโบยกร่างอันอ่อนประทวยของล่อปลาผู้สิ้นสติไปด้วยน้ำมือของนาโบชูขึ้นเหนือศีรษะพลางร้องตอบว่า
2: ล่อป๋าเป็นของนาโบสร้างคำไม่มีสิทธิ์อะไรนาโบปล่อยล่อป๋ารอดนาโบไม่ปล่อยล่อป๋าตาย
0: ขณะนั้นตะเกินค่อยๆเมียงเข้ามาที่ศักพรางเอื้อมือมาสะกิดแขนของศักพรางกระซิบบอกเบา
1: ๆคนหัวโตขาเก๋ห่วงใยอะไรนักหนาแก่คนอย่างหล่อปลาละนาย
2: คุณพระไม่ต้องการให้ใครตายตะเกินไม่ว่าใครนั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรู
1: แต่ท่านนายผู้หญิงถูกบูชายันเมื่อกี้คนหัวโตขาเก๋จะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย
0: ขณะนั้นเองเสียงร้องแหลมด้วยความตกใจอย่างถึงขนาดก็ดังลงมาอีกจากล่อปลาผู้ได้สติและปรากฏว่าล่อปลาอยู่ในเงื้อมมือของนาโบสักเห็นชายพิการร่างยักษ์เดินออกมาที่ปลายชะง่อนหินสักได้ยินเสียงสั่งคำที่หัวเราะอย่างคนเสียจริตในขณะที่ล่อปลาพยายามบิดตัวเร่าดิ้นเพื่อที่จะให้หลุดจากมือของนาโบแต่ชายพิการร่างยักษ์กลับชูร่างนั้นสูงขึ้นแล้วก็โยนลงมาท่ามกลางเสียงกรีดร้องของล่อปลาเสียงพึมพำของพระพิสนและเสียงถอนใจยาวของวัลลภาร่างของล่อปลากระทบกับแง่หินตรงหน้าออกไปราว 4-5 ก้าวศีรษะฟาดกับพื้นอันแข็งดังเหมือนเสียงมะพร้าวถูกทุบล่อปลาแน่นิ่งอยู่กับที่ชีวิตอันเต็มไปด้วยความกระหายเลือดและโหดเหี้ยมทารุณยุติลงเพียงเท่านั้นพระพิสนเดินเข้าไปที่รากอันแหลกเหลวก้มลงพลิกศพขึ้นพิจารณาดูด้วยมืออันสั่นครั้นแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ถอนใจหันไปหาลูกสาวพรางเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเครือน้ำตาคล
1: อเจ้าคงแปลกใจว่าทำไมพ่อจึงไม่ต้องการให้ล่อปลาถึงอวสานด้วยอาการทุเรศอย่างนั้นล่อปลาอาจจะเป็นคนโหดร้ายทารุณสำหรับคนอื่นและคนในปกครองของมันแต่ครั้งหนึ่งก็เคยช่วยชีวิตของพ่อไว้เมื่อถูกมันจับตัวมาใหม่บุญคุณของมันครั้งนั้นไม่อาจจะลบล้างได้ด้วยความชั่วช้าใดๆพ่อต้องการช่วยชีวิตมันอย่างที่ครั้งหนึ่งมันเคยช่วยชีวิตพ่อแต่ก็ไม่เป็นผลกรรมของคนเราเองออกไปเสียให้พ้นจากสถานที่อันเต็มไปด้วยความเศร้าสลดนี่เถอะวัลภายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คอยอยู่ข้างหน้าเราอวสานของล่อปลาไม่ได้หมายความว่าทางกลับบ้านเปิดออกโดยสะดวกแล้วไหนยังจะเรื่องคนนำทางที่กล้าพอที่ขันอาสาพาเรากลับไหนยังจะน้องชายของเจ้าล่อปลาซึ่งขณะนี้ออกไปล่าสัตว์กับสมัครพรรคพวกของมันการเดินทางของเราจะย้อนกลับทางเดิมไม่ได้เราจะต้องไปตามเส้นทางอย่างนักบินอังกฤษคนนั้นจนถึงฝั่งอ่าวมะตะบัน
0: งั้นคุณพ่อก็รู้ข่าวของนักบินคนนั้นอย่างที่พวกเรารู้ที่โป่งฟ้าผ่าสิคะ
1: ใช่
2: รู้ข่าวของเขาเท่าๆกับความเคลื่อนไหวของลูกทุกระยะจากสถานีวิทยุอย่างกุ้งเหมือนกันเอ้าถามคุณศักดิ์ดูเถอะว่าเราเป็นหนี้ชีวิตแกนักบินคนนั้นเพียงใด
0: ศักดิ์อธิบายให้วรภาฟังย่อๆพอเข้าใจถึงเครื่องรับส่งวิทยุไดนาไมต์และอาวุธที่นักบินคนนั้นมอบไว้ให้แก่คุณพระตลอดจนกลอุบายที่ทั้งคู่แสดงให้ปรากฏต่อหน้าล่อปลาและชาวแสลงทั้งหลายวรภายิ้มด้วยความพอใจในขณะที่ตะเกิ้นกลับสายหน้าบ่นพึมพำ
1: ตะเกิ้นคิดว่าคนขาแก่หัวโตมีฤทธิ์มากจริงๆจนถึงแกบอกกับตัวเองว่าเกิ้นเอ้ยรอดตายไปแล้วอย่าลืมขอถ่ายทอดวิชาจะคนขาเกวหัวโตไว้เข้าตาจนเมื่อไรจะได้แสดงฤทธิ์ให้ยายเห็นเป็นขวัญตาโอ้ยพอมารู้ความจริงอย่างนี้แล้วตะเกิ้นก็อ่อนใจ
0: พระพิสนได้ฟังก็หัวเราะเบา
2: ๆ อย่ากลัวเลยไอ้เรื่องฤทธิ์เรื่องเดชนะน้ำมันเอื้องจำปาสีขาวไม่ใช่แต่จะศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็ง

0: ืนอยู่ช้าเจ้าน้องชายหล่อป่ากลับจากป่ารู้ว่าพี่ชายตายจะเกิดเรื่องเอา
1: ดังนั้นเมื่อทางคณะกลับไปถึงทั้งหมู่บ้านแสลงก็สว่างสวัยไปด้วยแสงคบใต้และเสียงร้องรำทำเพลงเออกระเริกวุ่นวายทุกคนเลี้ยงฉลองอวสานยุคธมินของล่อปลาจนเมามายและอิ่มแปร่ไปตามๆกันขณะที่พระพิสนพาทุกคนกลับเข้าสู่กลางลานบ้านบรรดาผู้เฒ่าทั้งชายและหญิงซึ่งคอยอยู่ก่อนพร้อมด้วยเอื้องจำปาสีขาวและน้ำเต้าเมรัยต่างก็เข้ามาคุกเข่าโปรยดอกไม้ประจำเผ่าไว้รอบๆเท้าคุณพระพรางส่งน้ำเต้าเมรัยให้พระพิสนรับมาดมๆ มากกว่าจะดื่มหรือจิบแล้วก็ส่งกลับคืนไปในขณะที่ศักชำเลืองดูเห็นตะเกิ้นยืนกระสับกระส่ายเหมือนความรู้สึกได้รับความทรมานเหลือสติกำลังพอคุณพระจะส่งน้ำเต้าของแม่เท่าคนสุดท้ายกลับคืนไปตะเกิ้นก็ปราดออกไปข้างหน้ายื่นมือออกไปรับไว้พรางบอกว่า
0: เดี๋ยวตะเกินจะรัชากับยายเอง
1: ทุกคนเห็นดังนั้นก็ชอบใจพระจากพระพิสนแห่เข้ามาที่ตะเกินพรางส่งน้ำเต้าเมรัยให้ตะเกินก็รับดื่มเข้าไปได้สองสามน้ำเต้าแล้วก็เดินโซเซเข้ามาส่งให้กับศักดิ
0: ์รสก็ดีดีกรีก็แรงกินก็อร่อยเสียแต่กลิ่นเหมือนใส่หอมเน่าๆแทนที่จะเป็นรากสมุนไพรไม่ใช่อุไม่ใช่น้ำตาลเมาไม่ใช่เหล้าเถื่อนโอ้ยบอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรนายลองกินดูเองก็แล้วกัน
1: มันเป็นเมรัยที่ทำจากลูกเดือยบอกไม่ถูกว่าประกอบไปด้วยของผสมอื่นๆอะไรบ้างและนอกจากความแรงของมันแล้วเกือบหารสอะไรไม่ได้เลยสักจิบได้ทีเดียวก็ส่งต่อไปให้ร้อยเอกเรืองซึ่งยกขึ้นใส่ปากจากนั้นก็บ้วนทิ้ง
2: โอ้โหนี่มันเล่าลิงตกต้นไม้อย่างที่พวกกระเหรี่ยงบนเขาเรียกแรงซะยิ่งกว่าม้ากระทืบลงหรือว่าโคตรสารตกมันอีก
1: ทุกคนเสียเวลาอยู่กับพระพิสนท่ามกลางการต้อนรับเหล่านั้นจนดึกดื่นค่อนคืนจากนั้นก็หาโอกาสกลับไปถึงที่พักได้ตลอดเวลาสีหน้าพระพิสนบอกความไม่สบายใจเดินวนเวียนไปมารอบๆห้องราวกับชมดถูกขังกรงจนกระทั่งในที่สุดก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าศักดิ
0: ์เรื่องมันไม่ง่ายอย่างที่ผมคิดใช่แล้วล่ะคุณศักดิ์ลองทายทีเหรอว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ศักดิ์มองหน้าพระพิสนตรงๆพลางสั่นศีรษะโดยไม่ตอบว่าอะไร
0: แรกเริ่มเดิมทีผมคิดว่าเมื่อหาทางทำลายศรัทธาเก่าแก่ที่บรรดาชาวบ้านนี้มีต่อสแสลงและล่อปลาลงได้ผมก็คงจะกลับบ้านได้โดยสบายแต่นี่มันไม่ใช่เช่นนั้นผมลืมไปว่าคนพวกนี้ครองชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ก็โดยอาศัยความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมานับถือหรือบูชาว่าศักดิ์สิทธิ์เมื่อผมพิสูจน์แสดงให้เห็นว่าเทวรูปแสลงไม่มีอิท

0: ธิฤทธิ์อะไรนอกจากความเชื่อถืองมงายของเขาเองทำให้ล่อปลาใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองด้วยความกลัวเท่านั้นบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านทั้งหลายก็ขอร้องให้ผมเป็นหัวหน้าและผู้ศักดิ์สิทธิ์ใหม่ที่เขาจะได้เคารพบูชาและเชื่อฟังต่อไป
1: วลภาได้ฟังก็ก้าวเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆคุณพ่อหมายความว่าคนพวกนั้นจะไม่ยอมให้คุณพ่อกลับไปเหรอคะ
0: เปล่ามันเพียงแต่ขอร้องให้พ่ออยู่เฮ้ยไม่มีใครหรอกที่จะคิดใช้กำลังขัดขวางไม่ให้พ่อกลับไปกับลูกได้การขอร้องการวิงวอนของมันสำคัญสำหรับพ่อจะยิ่งกว่าการใช้กำลังกายการคอยแต่ทำอะไรแล้วแต่ล่อปลาจะสั่งเนี่ยไม่รู้จักใช้ความคิดหรือการวินิจฉัยของตัวทำให้คนพวกนี้ช่วยตัวเองไม่ได้ขาดหัวหน้าหรือหาคนสั่งไม่ได้ก็เท่ากับไม่ผิดอะไรกับฝูงสัตว์ที่ฆ่าจ่าฝูงต่างคนต่างแยกทางกันเดินนานไปก็จะแตกกระจัดกระจายคุ้มกันไม่อยู่มันทำให้พ่อคิดไม่ตกว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป
1: ถ้าแต่ก่อนเขาอยู่กันมาได้อย่างไรต่อไปก็ควรจะอยู่กันได้อย่างนั้นสิคะ
0: ไม่ใช่มันไม่ง่ายอย่างที่ลูกพูดหรอกวรภาแต่ก่อนมาเนี่ยความบูชาแสลงและหวาดกลัวล่อปลาทำให้คนพวกนี้ไม่กล้าแยกจากกันไปแต่เมื่อแสลงสลายและล่อปลาถึงอวสานหมดความหวาดกลัวอีกต่อไปทุกคนต่างก็อยากจะทำอะไรตามใจชอบของตนผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรลูกก็คงจะพอทายออกไม่ใช่เหรอวัลภา
1: หญิงสาวชำเลืองดูหน้าทุกคนเหมือนจะขอความเห็นเมื่อไม่มีใครแสดงอะไรออกไปวัลภาก็ถอนใจแล้วคุณพ่อจะทำอย่างไรคะ
0: เป็นเรื่องที่พ่อต้องการเวลาสักหน่อยสำหรับหาทางออก
1: สักเอ่ยขึ้นช้าๆเหมือนปรารภกับตัวเองว่า
2: ทำไมไม่ลองดูสางคำล่ะครับบุคลิกภาพและบทบาทที่เขามีส่วนแสดงร่วมด้วยในเรื่องนี้ควรจะได้เป็นหัวหน้าบ้านต่อไปนะ
0: โอ้ยสางคำไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดสนิทพอกับคนเหล่านี้หรอกนอกจากนั้นนะเขายังหนุ่มเกินไปที่จะเป็นหัวหน้าบ้านที่นี่ได้แต่ว่าในบรรดาพวกแสลงด้วยกันผมคิดว่าไม่มีใครจะดีไปกว่าสางคำนะครับสางคำอาจจะเป็นลูกของบ้านนี้แต่ก็เห็นชีวิตและขนบธรรมเนียมแผนใหม่มามากสังเกตจากการปกครองพวกลูกหาบแล้วสร้างคำมีโอกาสจะเป็นหัวหน้าที่นี่ได้ต่อไปแล้วก็ข้อสำคัญนะครับในเวลานี้สร้างคำเท่ากับเป็นคนของเราตราบใดที่เขาได้เป็นหัวหน้าเนี่ยตราบนั้นก็เท่ากับว่าคุณพระปกครองคนพวกนี้โดยตรงนะครับ
1: ทั้งวัลภาและร้อยเอกเรืองสนับสนุนความคิดของศักดิ์เป็นเอกฉันท์ในส่วนของพระพิสนฟังแล้วก็นิ่งคิดอยู่นานในที่สุดก็ถอนใจ
0: เฮ้ยถ้าเห็นพร้อมกันอย่างนั้นก็น่าจะให้โอกาสสร้างคำได้ทดลองดูเฮ้ยแต่เวลานี้ใครรู้บ้างว่าไอ้เจ้าสร้างคำไปไหน
1: พระพิสน หันไปทางประตูตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยในข้อนั้นว่าสางคำอยู่ที่ไหนเพราะนับแต่นาโบจับล่อปลาทุ่มจากหน้าผาลงมาตายทั้งชายพิการร่างยักษ์และสางคำต่างก็หายไปในความมืดไม่ปรากฏตัวในพิธีเลี้ยงฉลองของชาวบ้านหรือที่พักในขณะที่พระพิสนบอกว่าถ้าจะเอาสางคำมาเป็นหัวหน้าแทนล่อป่าก็ต้องจัดการกันเป็นการด่วน
0: เพราะความล่าช้านอกจากหมายถึงการปะทะกับน้องชายของล่อป่ามรสุมอ่าวมาตะบันยังจะมาถึงอีกด้วยมรสุมมาเมื่อใดเป็นการพ้นวิสัยของเราจะผ่านป่านี้ออกไปสู่ฝั่งทะเลในประเทศพม่าหรือข้ามเขาเดินย้อนกลับเข้าไปในเขตไทยทางเก่า
1: ทุกคนคอยสั่งคำและนาโบอยู่จนดึกดื่นค่ำคืนชายทั้งสองก็ยังไม่กลับมาตะเกินเองออกไปตามที่บ้านพักของนางจนะเมียของสางคำและที่กระท่อมของนาโบก็ไม่พบจนกระทั่งตื่นนอนเช้าสักลุกขึ้นเปิดประตูจะลงไปล้างหน้าที่ลำธารสักก็ต้องพบกับความประหลาดใจที่ได้เห็นชายทั้งสองยืนคอยอยู่ที่หน้าประตู
2: เมื่อคืนตามหากันแทบตายแกพานาโบไปที่ไหนมาในสางคำ
1: เจ้าขวานช้างร่างเล็กยกมือชี้ไปที่เนินเขาโดยรอบก่อนที่จะตอบด้วยความสงบเสงี่ยม
0: ทุกหนแห่งตามที่เหล่านั้นนายทำไมไม่พากันกลับมาหลับนอนล่ะฮะนาโบกับสางคำทำผิดไม่เชื่อฟังคนหัวโตขาเกนาโบกับสางคำกลัวจึงหลบอยู่แต่ไกลๆอ่ะดีละถ้ารู้ตัวว่าผิดก็เข้าไปสารภาพกับคนขาเกหัวโตเสีย
1: สางคำมองดูสักอย่างประหลาดใจ
0: นายคิดว่าคนขาเกหัวโตจะโกรธสางคำไหมในเรื่องอะไรล่ะ
1: มาถึงตอนนี้สักแซงทำเป็นไก่ในเรื่องที่สางคำปล่อยให้นาโบฆ่าล่อปลาตาย
0: ล่อปลาทำให้นาโบกับสางคำได้รับความทุกข์ทรมานมานานเหลือเกินจนทนอยู่ไม่ไหวเกือบทุกคนในแสลงไม่ชอบล่อปลาทั้งนั้นแต่เพราะความกลัวอย่างเดียวจึงอดทนและอดกลั้นกันต่อมาได้ไม่มีใครชอบหัวหน้าบ้านที่คอยแต่ลงโทษด้วยการทรมานความกลัวทำให้เกิดความเกลียดแต่เกรงทำให้เกิดความรัก
1: มาถึงตอนนี้สักจ้องหน้าสั่งคำควานช้างร่างเล็กอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่จะเอ่ยถามสั่งคำว่าน
2: ี่บอกฉันหน่อยสั่งคำว่าเราจะทำอย่างไรกับแสลงและชาวแสลงถ้าได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าฮะ
0: ทำป่าที่รกอยู่รอบๆแสลงให้เตียนโล่งเป็นไร่แล้วนะ
1: สางคำตอบอย่างไม่ต้องตริตรองสางคำบอกว่าเขาจะให้ทุกคนหาหมูและไก่มาเลี้ยงให้มากนอกจากจะไม่ต้องออกป่าล่าสัตว์แล้วเขาจะทำให้สแหล่งไม่มีโรคไม่มีภัยสางคำเคยเห็นที่นิคมหัวหวายใครทำไร่ทำนาได้มากน้อยเท่าใดก็ให้เอามากองรวมเป็นกองกลาง แล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไม่มีเรี่ยวแรงทำมาหากินต่อไปจะได้รับการเลี้ยงดูสางคำจะให้ทุกคนอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องไม่มีลักไม่มีขโมยไม่มีอดไม่มีอยากหรือแก่งแย่งกันกินสางคำจะให้ทุกคนถือศีลเพียง3ข้ออย่าลักขโมยอย่าฆ่าอย่าผิดลูกผิดเมียเท่านั้นก็จะอยู่สุขสบาย
0: ใครผิดศีลข้อหนึ่งข้อใดสางคำจะให้ไปอยู่เสียที่อื่นความผิดใดๆที่เกิดขึ้นผู้เฒ่า12คนในหมู่บ้านจะประชุมปรึกษาหารือกันวินิจฉัยแต่ในแสลงจะไม่มีการทรมานไม่มีการบูชายัญหรือฆ่าแกงกันอีกต่อไป
1: ศักดิ์ได้ฟังดังนั้นก็หันหลังกลับปราดเข้าไปในที่พักทันที
2: ตามฉันมานี่สางคำ
1: ทุกคนเห็นสีหน้าและกิริยาอันเต็มไปด้วยความลุกลี้ลุกลนของศักดิ์ก็ถึงกับประหลาดใจศักดิ์อธิบายสั้นๆและสรุปความให้พระพี่สนฟังถึงความคิดเห็นที่สางคำได้ปรารภกับศักดิ์พรางเสริมว่า
2: ท่านนั้นไม่เป็นหลักการและอุดมคติของผู้ที่จะเป็นหัวหน้าชุมชนชาวป่าชาวเขาเหล่านี้ได้ดีพอก็เห็นจะหาอีกยากเต็มทน
1: พระพิสนก้มศีรษะอันผิดรูปผิดร่างอย่างแช่มช้าใบหน้าของคุณพระยิ้มละไม
0: ปัญหาก็อยู่ที่ว่ามันจะทำได้ตามที่พูดหรือไม่
1: คราวนี้สางคำได้ฟังก็ถึงกับยืดตัวตรง
0: ลงสิ่งใดสางคำรับรองสิ่งนั้นต้องสำเร็จตลอดเวลาที่ฉันมาอยู่ที่นี่เห็นมีแต่คนนอนบิดขี้เกียจพุงเขียวป่ารกเหล่านั้นจะเป็นไร่และนาขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อพวกแสลงไม่ชอบทำงานการมัวแต่คอยระวังตัวกลัวผิดกันเกินไปทำให้ไม่มีใครอยากทำงานเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปได้อีกสักกี่วันกี่คืนนอกจากนั้นผืนแผ่นดินนับร้อยนับพันไร่ใช้มือหรือไม้ขุดจะไหวที่ไหนฟังสินายพอมรสุมนี้ผ่านไปสางคำจะเข้าไปในตลาดปากน้ำโพเอาเขาเอางาแลกจอบเสียมและไถเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างสำหรับการทำไร่ทำนาเราจะหาวัวควายมาใช้งานด้วยทุกคนจะต้องช่วยกันทำงานถ้าทุกคนต้องการกิน เออได้การตกลงคุณศักดิ์ผมจะยกสางคำให้เป็นหัวหน้าบ้านแสลงต่อไป
1: พระพิสนหน้าบานในขณะที่สางคำกลับกระอึกกระอัก
0: เออแต่จะมะของสางคำเหรอนายจะมะของแขกมันมาเกี่ยวอะไรด้วยเล่า
2: ล่อปลาเอาจมะเป็นเมียล่อปลาตายเขาเป็นม่ายจะให้สางคำทำอย่างไร
1: สักได้ยินเสียงกระแอมไอดังมาจากตะเกิน วัลภายิ้มละไมแต่คุณพระคงตอบด้วยหน้าตาย
0: ทำเถอะทุกอย่างแหละที่เราจะทำกับเขาได้ในฐานที่เป็นผัวเก่าและหัวหน้าใหม่จะยกกลับมาเป็นเมียหรือจะตั้งให้เป็นนายไม่มีใครว่าอะไรหรอก สางคำรู้ดีอยู่แล้วในเรื่องขนบประเพณีประจำเผ่านอกจากการบูชายัญและทรมานกันยาแก้ไขอย่างไรก็ได้อยากใช้อย่างไหนก็ใช้งั้นสางคำขอรับเป็นหัวหน้าแสลงต่อไป
1: สางคำตอบง่ายๆสีหน้าเต็มไปด้วยความอิ่มเอม
0: เออดีละเย็นนี้ฉันจะเรียกประชุมก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปนะ
2: มรสุมกำลังจะมาคอยสักอีก 2-3 เดือนก่อนไม่ดีกว่าหรือนายหมดฝนแล้วจึงค่อยไป
0: เฮ้ยฉันก็อยากจะทำตามใจแกละสางคำแต่ไอ้ 2-3 เดือนสำหรับฉันและพวกเราเวลานี้มีความสำคัญเหลือเกินจนรออยู่ไม่ได้โลกภายนอกกำลังรอคอยฟังข่าวว่าฉันอยู่หรือตายทุกคนกำลังตั้งตาดูเงี่ยหูฟังว่าพวกที่ตามตัวฉันเป็นอย่างไรไปในอีก 2-3 เดือนนั้นน่ะอาจจะมีคณะติดตามมาอีกหลายคณะและอีกหลายชีวิตก็จะเสียไปเพราะโรคร้ายเพราะสัตว์ร้ายตลอดจนภัยจากธรรมชาติ
2: ถ้างั้นสางคำจะจัดให้นาโบคุมพวกลูกหาบแล้วนำทางไปส่งจนกว่านายจะพ้นจากเขตอันตราย
0: โอ้ยให้คนไม่มีตาพาพวกเราไปเดินป่าหรอ
1: ตะเกิ้นอดปรนทนฟังอยู่ไม่ได้ในขณะที่สางคำก็ยังคงยืนยันว่าไม่มีใครในแสลงที่จะรู้จักทางดีไปกว่านาโบ
2: จริงของเขาตะเกิ้นฉันเห็นมาเองกับตานาโบเดินได้โดยไม่เลือกว่าจะรกหรือเตียนมืดหรือสว่างกลางคืนหรือกลางวันไม่งั้นเมื่อคืนจะวิ่งขึ้นไปทันล่อปลาบนยอดเขาได้อย่างไรล่ะ
1: ในขณะนั้นเองเสียงฟ้าก็ร้องครืนมาแต่ไกลและร้องอยู่หลายครั้งติดกันพระพิสนหันไปมองทางหน้าต่างขณะนั้นท้องฟ้ายังแจ่มใสเพียงแต่อากาศเท่านั้นที่ดูอบอ้าวและกดต่ำนกต่างๆจับเจ้าอยู่ตามสุมทุมพุ่มพฤกษ์นอกบ้านออกไป
0: โอ้ยน่ากลัวจะไม่ทันพ้นมรสุมยังดีที่สุดก็คงโดนกลางทางแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องไปพรุ่งนี
1: ้พระพิสนพึมพำเหมือนพูดกับตัวเอง

0: รุปว่าหน้ามรสุมมันมีความสำคัญอย่างไรกับการเดินทางของทีมศักดิ์แล้วก็พระพิสนนะคะ
1: ครับ
0: ทำไมสางคำถึงได้เกรงกลัวฤดูมรสุมนักหนาก็แค่นั้นแล้วมันจะเป็นยังไง
1: ครับแต่ว่าพระพิสนนี่มองไกลกว่านั้นก็คือหูรออีก3เดือนเนี่ยมันมีคน
0: ม
1: ามันมีคนมาหาอีกนะเดี๋ยวเขาจะเป็นอันตรายไป
0: แต่สางคำบอกว่าไม่ได้คือเหมือนกับรู้ดีว่ามรสุมมันมีความหมายอย่างไรกับการเดินทางไปสู่โลกภายนอกและมันน่ากลัวถึงขนาดไหนก็คงจะต้องรอฟังกันต่อนะคะ
1: ครับ
0: ในตอนที่16ค่ะผู้นำแสลงใหม่ซึ่งก็คือสางคำนั่นเอง
1: ใช่
0: แต่สรุปว่าได้ผู้นำคนใหม
1: ่ครับ
0: นะคะสางคำก็ดีใจแล้วก็ได้เมียกลับมาใหม่ด้วยก็คือเมียเดิมนั่นแหละ
1: เมียเดิมนั่นแหละไปเป็นแม่เมียของล่อปลาซะ
0: ก็โดนเคลมนะคะทำไงได้แต่เอาเป็นว่าผู้นำแสลงใหม่นี่จะมีบทบาทอย่างไรกับการเดินทางกลับของพระพิสนเนาะศักแล้วก็ทุกคนยังมีต่ออีกนิดนึงนะคะฟังดูเหมือนกับมันน่าจะจบแล้วใช่ไหมคะ
1: ยังไม่จบ
0: แต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินกลับไปของบรรดาทั้งทีมนี่แหละค่ะมันต้องเดินกลับสิเพราะว่ามันไม่ใช่ใกล้ๆนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันคือป่านะคะเอาละค่ะนี่คือเจ้าป่าตอนที่15ล่องไพรน้อยอินทนนท์ค่ะ
1: ครับติดตามล่องไพรตอนเจ้าป่าได้นะครับตอนต่อไปทางไทย PBS Podcast นะครับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมทั้งYouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแถลงความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครบรอบ201ปีระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสาโกเต้งในช่วงเย็นวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมตกแต่งเมืองและจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งพร้อมยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและขอความร่วมมือจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางขณะที่ททท.ภูเก็ตคาดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 140,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของภูเก็ตจบข่าวเทวีพระเมืองผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพังงาอ่าน
5: Run. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
6: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยออินแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝาก

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมู่ยอหนังหมู่ยอเอ็นแก้วหมู่ยอทะเลหมู่ยอสมุนไพรหมู่ยอสาหร่ายแล้วก็หมู่ยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: ผ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
7: ไปจับมือเราทำไม
8: ก็เราเป็นแฟนกันไงไม่ใช่เหรอครับ

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแม่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
3: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สองดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์แอด my

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้ง

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
2: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: RS แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
0: 88 Mighty you boy

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: มเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: เอ้ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับ
0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกันในเรื่องข้าพเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ตามเดิมวันที่แล้วมาจบลงว่าบรรดาเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกต่างประชุมกันสรรเสริญความดีข้าพเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์และก็เรียกพระเจ้าเมรีราชว่าพระอาจารย์เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้งหมดลูกหลานที่รักคนที่จะเป็นเทวดาได้เนี่ยเขาต้องส่งความดีเขาไม่ที่ไปนั่งอิจฉาสยาชาวบ้านไม่ได้ไปนินทาชาวบ้านไม่รุกรานชาวบ้านไม่ทำชาวบ้านให้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาทุกคนคนทุกคนก่อนที่จะไปเป็นเทวดาก็ต้องทำใจของตนให้เป็นเทวดาเสียก่อนเมื่อก่อนว่าการตายที่จะเป็นเทวดานั้นไม่เอาร่างกายไปคนที่จะเป็นเทวดาได้หนึ่งต้องมีจิตดีเรียกว่าหิริและโอตตัปปะอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วว่าจะทำตัวให้เดือดร้อนเช่นการคุมเหงชาวบ้านทำร้ายร่างกายเขาด้วยใจร้ายก็ดีการลักการขโมยการคดการโกงทำบ้านเมืองให้ชิบหายวายป่วงก็ดีสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลทั้งหลายด้วยการที่ตนเองมีตัวจิตทุจริตทะเยอทะยานก็ดีเยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นก็ดีปากเสียคือพูดเท็จพูดคำหยาบยุแยงแต่แข่งแสะให้ชาวบ้านเขาแตกร้าวกันยุทางโน้นให้แตกกับทางนี้ยุทางนี้ให้แตกกับคนโน้นอย่างนี้ก็ดีไม่ใช่วาจาที่ไร้ประโยชน์การดื่มสุราเมรัยมีจิตใจโหดร้ายอย่างนี้ไปเป็นเทวดาไม่ได้คนที่จะเป็นเทวดาได้ต้องเป็นคนมีใจดีมีอารมณ์ดีมีจิตชอบสงเคราะห์ที่มีความรักคนและสัตว์เหมือนกับรักตัวของเราเองมีการสงสารเกื้อกูลให้เขามีความสุขใช้วาจาอ่อนหวานชื่นบานใช้วาจาที่เป็นประโยชน์การกระทำทุกอย่างก็หวังประโยชน์ในส่วนรวมไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่คดไม่โกงใครไม่มัวเมาในชีวิตของตนไม่ถือว่าตนเป็นคนฉลาดกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยอย่างนี้เป็นต้น รวมความว่าคนที่จะไปเป็นเทวดาได้ก็หนึ่งทานการให้มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีอารมณ์ใจดีไม่คิดประทุษร้ายไม่ทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่นทั้งกายวาจาและไม่คิดด้วยใจอย่างนี้คนทุกคนตายแล้วเป็นเทวดาได้ที่มีคนเข้านินทาหรือว่าหลวงปู่ว่าเป็นลัทธิวิมานนั่นแหละความจริงหลวงปู่มีลัทธิอย่างนี้จริงๆเขาไม่ได้นินทาเพราะว่าหลวงปู่อยากจะให้ลูกหลานทั้งหมดเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็มีวิมานตั้งแต่ยังไม่ตายเทวดานี้ก็แปลว่าผู้ประเสริฐคือไม่คิดประทุษร้ายใครมีแต่การเกื้อกูลมีความรักซึ่งกันและกันมีความกตัญญูรู้คุณของบิดามารดามีความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้อุปการะคุณกับเราแล้วเราก็ตอบสนองท่านด้วยความดีคือว่าท่านแนะนำอย่างไหนทำอย่างนั้นแต่ต้องระวังครูเลวๆก็มีคำว่าครูนี้ต้องหมายความมีความประพฤติ1ไม่สูบบุหรี่2ไม่ดื่มยาเสพติดเช่นสุรายาเมาเฮโรอีน3ไม่มีใจร้ายมีแต่ความเมตตาปราณี 4ไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงใคร 5ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่น 6พูดแต่ความจริงมีวีวาจาอ่อนหวานส่งเสริมความสามัคคีไม่ทำลายประโยชน์และก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นต้นคนประเภทนี้เป็นครูจึงควรเคารพถ้าครูที่มีความประพฤติเลวสามกว่านี้นั่นถือว่าคนที่เป็นครูเลวจงถือเอาแต่วิชาความรู้ประพฤติโยนอย่าประพฤติตามบุคคลผู้เป็นครูนั้นได้ของความเลวนี่หลวงปู่พูดตรงไปตรงมานะฉะนั้นท่านเนมีราชท่านเป็นครูชั้นดีคนที่ปฏิบัติตามท่านจึงมีใจเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วท่านก็มีวิมานเป็นที่อยู่คือบ้านของท่านมีความสุขคำว่าวิมานนี่หมายความว่าบ้านนั้นมีความสุขมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งกันและกันหาการขัดเคืองซึ่งกันและกันไม่ได้บ้านนั้นก็เป็นบ้านวิมานคนนั้นก็เป็นเทวดาคำว่าเทวดาแปลว่าผู้ประเสริฐคือประพฤติดีประพฤติชอบหลวงปู่อยากจะให้ลูกหลานทุกคนเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็มีวิมานตั้งแต่ยังมีชีวิตโดยที่จิตของเราคิดแต่ในด้านของความดีวาจาก็พูดดีการกระทำก็ทำดีอย่างนี้เรียกว่าเทวดาคนเขาเรียกว่ามนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ทว่าใจเป็นเทวดาเป็นว่าท่านที่บอกว่าอาจารย์หลวงปู่เป็นคนเป็นนักลัทธิวิมานแต่ท่านก็บอกว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นลิงหรือว่าเป็นหมีก็ไม่ทราบดีนะเขาเขียนว่าเป็นหมีนะเขาไม่เขียนว่าเป็นหมานะบุญโตซะแล้วเรื่องนี้อย่าไปตำหนิติเตียนเขาและลูกหลานที่รักเป็นธรรมดาของชาวโลกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกถ้าเขานินทาว่าร้ายเราถ้าเราไปโกรธเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเราเลวกว่าคนผู้นั้นฉะนั้นเมื่อเขาว่าอะไรกับเราก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงจงอย่าโกรธเขาถ้าเราโกรธเขาเราจะเลวกว่าเขาแต่สำหรับเขาจะเลวหรือไม่เลวเป็นเรื่องของเขาแต่เราอย่าเลวเกินกว่าเขาก็แล้วกันวันนี้ก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องของพระเจ้าเนมิราชต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าเนมิราชบำเพ็ญทานอยู่อย่างนั้นมาวันหนึ่งพระองค์ทรงดำริว่าทานกับพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์นี่แปลว่ามีความประพฤติอย่างพรหมคือไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณ ไม่ร่วมรักกันในสถานะสามีภรรยาท่านสงสัยว่าการสองอย่างนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันเมื่อทรงดำริแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดความสงสัยเมื่อการให้ทานกับทรงพรหมจรรย์คือรักษาอุโบสถนี้อะไรมันดีกว่ากันแน่แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้เพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีเป็นสมัยที่ว่างจากพระพุทธเจ้าก็จึงได้หนักใจอยู่ตลอดเวลานั่งคิดตึกตรองไม่ตกลงในขณะเดียวกันนั่นเองท้าวสักกะเทวราชคือพระอินทร์เทวดานี่เขารู้ใจคนนะลูกหลานที่รักเพียงแต่เราคิดเขาก็รู้แล้วว่าเราคิดดีหรือคิดชั่วถ้าเราไปทำดีทำชั่วที่ไหนเทวดาก็รู้เพราะว่ามีสภาพเป็นทิพย์นี่เทวดาอย่างแท้นะถ้าเทวดาอย่างพวกเราหมายความมีจิตดีคิดดีทำดีเนี่ยพูดดีคนอื่นเขาคิดเรายังไม่รู้เรารู้แต่เรื่องของเราเป็นอันว่าท้าวสักกะเทวราชมาทรงทราบถึงข้อวิตกของพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์เช่นนั้นยังได้ทรงดำริที่จะมาแก้ข้อข้องใจของพระเจ้าในมีราชให้หายวิตกพระองค์จึงได้เสด็จจากดาวดึงส์มาประทับอยู่บนอากาศเปล่งรัศมีสว่างไสวพวยพุ่งเข้าไปสู่พระที่บรรทมของพระเจ้าในมีราชคำว่าบรรทมหมายถึงนอนเวลานั้นพระเจ้าในมีราชท่านนอนอยู่ท่านก็นึกแล้วพระอินทร์ท่านก็มาลอยในอากาศถ้าเปล่งแสงให้เราไปกระทบตาแสงสว่างคลุมประสาทของพระเจ้าในมีราชแล้วเข้าไปในห้องนอนด้วยพระเจ้าในมีราชทรงทอดพระเนตรคำว่าทอดพระเนตรหมายถึงมองดูแล้วเห็นรัศมีมองดูเห็นรัศมีโผล่พุ่งเข้ามาอย่างนั้นก็ทรงทราบว่านี่จะต้องเป็นรัศมีของพระท้าวสักกะเทวราชคือพระอินทร์แน่จึงมีพระดำรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะเทวราชพระองค์ทรงแสดงรัศมีให้ช่วงโชติมากมาณที่นี้เพื่อประสงค์อันใดพระเจ้าค่ะท้าวสักกะคือพระอินทร์ได้กล่าวว่าหม่อมฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะแก้ความข้อข้องสงสัยในปัญหาต่างๆซึ่งพระองค์ยังสงสัยอยู่แต่หากว่าพระองค์มีพระราชประสงค์จะถามอะไรกับหม่อมฉันก็ขอให้ถามมันได้หม่อมฉันพร้อมจะตอบลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะเวลานี้พระเจ้าในวีราชกำลังจะถามพระเจ้าในวีราชทรงพอพระทัยที่จะไม่ผู้แก้ข้อสงสัยในเรื่องที่กำลังดำริอยู่ยังได้ทรงตรัสถามว่าข้าแต่ท้าวสักกะเทวราชข้าพระบาทมีความสงสัยว่าระหว่างทานกับพรหมจรรย์นี้อย่างไหนจะมีนิสงส์มากกว่ากันพระเจ้าค่ะลูกหลานอย่าลืมนะคำว่าการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอย่างพรหมนี้ท่านอยู่องค์เดียวถ้าไม่มีภรรยาและคำว่าพรหมก็หมายความไม่มีเพศไม่มีผู้หญิงผู้ชายอย่างที่พระบวชก็เรียกว่าพรหมจรรย์ก็เพราะว่าอยู่คนเดียวแต่พระนี่ไม่แน่นักหรอกบางทีกายของท่านเป็นพรหมจรรย์แต่ใจไม่ใช่พรหมจรรย์ก็มีเห็นผู้หญิงสาวมายักคิ้วเหลียวตาอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย์มีความโลภในลาภสักการะอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย์มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย์หมายความเป็นพรหมจรรย์แต่ตัวแต่ใจไม่ใช่พรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้เขามีอุเบกขาเฉยๆพอใจแต่สร้างความดีพอใจในการสงเคราะห์ไม่มัวเมาในลาภยศเสริญสุขนี่พระที่บวชนี่มีภาพคือมีกายเป็นพรหมจรรย์แต่ใจไม่แน่นักบางท่านก็เป็นพรหมจรรย์จริงๆบางท่านก็เป็นพรหมจรรย์ปลอมๆ าคุยกันต่อไปท้าวสกฤตเทวราชจึงตรัสว่าข้าแต่สมมติเทพคำว่าสมมติเทพก็หมายความว่าพระเจ้านี่มีราชถึงแม้ว่าจะเป็นคนแต่น้ำใจของท่านเป็นเทวดาจึงเรียกว่าสมมติเทพคือเป็นเทวดาโดยสมมติตามที่หลวงปู่กล่าวมาแล้วลูกหลานจงรับทราบไว้นะท่านกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นสมมติเทพบุคคลที่เกิดมาในตระกูลของกษัตริย์ก็เพราะว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำบุคคลได้เกิดเป็นเทพเจ้าคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลางบุคคลที่ถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุดคำว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำก็หมายความว่ามีการรักษาอุโบสถศีลวันพระหนึ่งบ้างวันพระละครั้งบ้างบางทีก็วันพระละสามวันบางทีก็วันช่วง17วันคือก่อนวันพระสามวันหลังวันพระอีกสามวันแล้วก็วันพระอีกหนึ่งวันรวมเป็น7วันอย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาพรหมจรรย์อย่างต่ำสำหรับพรหมจรรย์อย่างกลางก็หมายถึงว่าทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าพรหมจรรย์อย่างกลางเรื่องฌานสมาบัติลูกหลานจะเพิ่งรับฟังเลยนะเพราะว่ามันเรื่องมันยาวเอาแค่อย่างที่เราทำจิตให้เป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าเจริญสมถวิปัสสนาระงับความชั่วของจิตให้จิตตั้งอยู่ในความดีถ้าจิตยังไม่ปรารภนิพพานท่านกล่าวแต่ไปว่าสำหรับท่านที่บ่ถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุดคันว่าพรหมจรรย์อย่างสูงสุดก็หมายความจิตตักกิเลสเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าพรหมจรรย์อย่างสูงสุดพระอินทร์ท่านกล่าวต่อไปว่าการเป็นพรหมไม่ใช่เป็นของง่ายๆเพียงแต่จะนึกวิงวอนอ้อนวอนขอให้เป็นผู้ที่จะได้เป็นพรหมทำเพียงเท่านั้นไม่มีความหมายการที่จะเป็นพรหมนั้นต้องเป็นคนไม่มีเย่าเรือนหมายความไม่มีผัวไม่มีเมียถ้ามีผัวมีเมียก็เลิกเป็นผัวเป็นเมียกันซะชั่วคราวอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องจากกันแต่ว่าไม่ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาไม่ประคับประคองไม่แต่ต้องกายซึ่งกันและกันอย่างนี้ที่ว่าอยู่อย่างพรหมถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ยุ่งกันในฐานะสามีภรรยาเรียกว่าเป็นคนไม่มีเย่าเรือนต้องบำเพ็ญตัมบะสม่ำเสมอคือทรงฌานเป็นปกติอย่างนี้จึงจะเป็นพรหมได้แล้วก็เวลาจะตายก็ต้องเข้าฌานตายองค์อมรินทร์เทวราชได้พรรณนาต่อไปว่าการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เป็นของมีคุณมากหรือว่ามีคุณมากหมายว่าการบริจาคทานเพื่อนเปรียบเทียบให้ฟัง ว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีประโยชน์และมีคุณมากกว่าการบริจาคทานมากซึ่งจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยคือคุณค่าสูงกว่ากันมากกษัตริย์ทั้งหลายที่แล้วมาได้บริจาคทานเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่สามารถจะล่วงพ้นจากการท่องเที่ยวอยู่ในกามกิเลสได้เลยหมายความว่าการให้ทานของกษัตริย์ให้ทานมากแต่เพียงแค่ทานอย่างเดียวตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาในกามาวจรสวรรค์มีนางฟ้ามากมายเรียกว่าอยู่ในกามกิเลสก็ยังยุ่งอยู่ในกิเลสแองกล่าวไปว่าบุต่อไปว่าบุคคลไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวหมดสนุกหมดความรื่นรมถ้ามีเพื่อนก็มีความสนุกมีความรื่นรมแต่ก็ไม่ได้ปีติอันเกิดจากวิเวกบุคคลเช่นนั้นถึงจะมีโภคทรัพย์มหาศาลเสมอในองค์อมรินทร์หมายความจะมีสมบัติมากเหมือนกับพระอินทร์ก็ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจเพราะได้รับความสุขได้อาศัยคนอื่น นี่หมายความว่าคนที่ยังยุ่งอยู่ในกามกิเลสยังมีผัวมีเมียกันอยู่จะมีความสุขได้เพราะอาศัยผัวหรือเพราะอาศัยเมียนี่ท่านบอกว่าเมื่อคนจนยังต้องอาศัยคนอื่นมีความสุขท่านกล่าวต่อไปว่าถ้าท้าวสักกะได้อ้างถึงบรรดาดาบสหลายท่านที่ประพฤติพรหมจรรย์ท่านสูงแล้วก็ล่วงพ้นจากกามกิเลสมันเกิดในพรหมโลกได้รับความสงบอันเป็นสุขจริงๆและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องที่ปรากฏแก่พระองค์เองมาให้ทราบคำว่าปรากฏแก่พระองค์เองมานี่หมายความเป็นเรื่องของพระองค์เองท่านเล่าให้ฟังจะจบแล้วไม่จบก็ไม่ทราบนะเรื่องมีว่าครั้งก่อนยังมีแม่น้ำที่ว่าสีทาอยู่ในระหว่างภูเขาทองสองลูกเป็นแม่น้ำลึกและใสอะไรอะไรก็ตกลงไปไม่ลอยใสมากไม่มีอะไรจะลอยได้ใสจัดเป็นน้ำละเอียดเมื่อตกลงไปแล้วจะจมทันทีแม้แต่แววหางนกยูงที่เป็นของเบาที่สุดก็ยังจมภูเขาทองสองลูกนั้นมีสีเหลืองเหมือนกับไฟไหม้อ้อยสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาบนพื้นฝั่งแม่น้ำมีต้นกฤษณาส่งกลิ่นหอมอบอุ่นมีทั้งกฤษณาชาติที่เป็นดอกและเป็นผลนักพรตจำนวนหมื่นอาศัยอยู่ณที่นั้นแล้วก็ได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติท่านเหล่านั้นไม่ติดในรถมีความสุขอยู่กับฌานสมาบัติ

พจน์ท่านนั้นตอบว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีทาระหว่างภูเขาทองในป่าหิมพานต์โน้นคำว่าภูเขาทองนี่เป็นภูเขาทองคำจริงๆนะไม่ใช่ภูเขาทองอย่างวัดสะเกดท่านปุริโลหิตจึงถามว่าพระคุณเจ้าอยู่รูปเดียวหรือท่านนักพรตนั้นก็ตอบว่าอาตมาอยู่ด้วยกันมีจำนวนหมื่นและท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติทั้งนั้นคำว่าอภิญญาในลูกหลานที่รักก็มีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์ระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นสำหรับโปรหิตได้ฟังก็รู้สึกเรื่มใสในคุณสมบัติของนักพรตเหล่านั้นคิดอยากจะเป็นนักพรตบ้างจึงถามว่าพระคุณเจ้าจะพาข้าพเจ้าในที่นั้นแล้วบวชให้ได้หรือไม่ท่านนักพรตนี่ตอบว่าท่านราชบุรุษอาตมานี่ไม่สามารถจะบวชให้ท่านได้ท่านโปรหิตจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะทูลลาพระมหากษัตริย์ในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะนิมนต์พระคุณเจ้ามาที่นี่จะสำเร็จไหมเมื่อท่านนักพรตได้รับคำได้ฟังคำนั้นแล้วเป็นนว่าท่านนักพรตก็ได้รับคำหมายความว่าถ้าหากว่าลาจากราชการก็บวชให้ได้ถ้าไม่ลาจากราชการนี่บวชไม่ได้ท่านโปรหิตจึงได้เข้าไปเฝ้าพระราชาในเช้าวันนั้นแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเพื่อบวชพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสถามว่าท่านอาจารย์ทำไมท่านอาจารย์จะบวชเสียล่ะท่านโปรหิตจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษในกามคุณเห็นอานิสงส์ในการบวชพระเจ้าข้าจึงอยากจะบวชพระราชาจึงในสดตัดทรงตรัสว่าดีแล้วท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์เห็นอย่างนั้นก็ลาออกได้สำหรับครอบครัวไม่เป็นไรฉันจะรับภาระทุกอย่างเพื่อเกื้อกูลให้มีความสุขขอท่านอาจารย์ยังบวชเถิดแต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็มาโปรดฉันบ้างนะอย่าหนีกันไปเลยท่านโปรหิตก็ดีใจที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บวชจึงได้ถวายบังคมลากลับบ้านเรียกบุตรภรรยามาพร้อมหน้ากันแล้วจึงได้สั่งสอนให้ประพฤติในความดีความชอบเมื่อแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มอบสมบัติทั้งหมดให้เตรียมบริขารเพื่อบรรพชาไว้คอยท่านนักพรตสำหรับท่านนักพรตเมื่อได้ไปสู่บ้านของโปรหิตท่านโปรหิตก็จัดอาหารถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วยังได้เรียนให้ทราบว่าบัดนี้ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บวชได้แล้วขอรับข้าผมควรจะปฏิบัติประการใดจึงจะเป็นนักพรตได้ท่านนักพรตจึงได้บอกว่ามาเถิดไปกับอาตมาแล้วนักพรตก็พาท่านปุโรหิตไปสำนักของท่านจัดการบวชให้เมื่อปุโรหิตบวชแล้วไม่นานก็ได้สำเร็จฌานอภิญญาสมาบัตินักพรตปุโรหิตหมายความท่านปุโรหิตที่บวชนั้นเมื่อได้ฌานสมาบัติแล้วได้อภิญญาแล้วก็นึกถึงว่านึกถึงวันที่ตนเข้าไปกราบทูลลาพระราชาเพื่อจะบวชพระราชาทรงอนุญาตมีพระดำรัสว่าเมื่อบวชแล้วให้ไปเฝ้าพระองค์บ้างคือไปโปรดบ้างนักพรตบุรุษองค์นั้นจึงตกลงที่จะไปเฝ้าพระราชาจึงได้เข้าเวลานักพรตอื่นๆแล้วก็เหาะไปเมืองพาราณสีออกเที่ยวปฏิบัติจนถึงประตูพระราชวังและลูกหลานที่รักวันนี้ไปยังแค่ถึงประตูก็แล้วกันอย่าเพิ่งเข้าเพราะมันหมดเวลาวันหน้ารับฟังกันใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสาธุชนพุทธบริษัท

ทั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มีโอกาสมาพบกันอีกในเรื่องของพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ในวันก่อนที่ท่านนักโพธิ์ที่เป็นบุโรหิตท่านรักษาสัตสัญญาสัจจะสัญญานะคือสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชาว่าบวชแล้วต้องมาโปรดกันบ้างท่านก็พยายามทำตนให้ได้อภิญญาสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้นิรมิตได้มีตาทิพย์รู้การล่วงหน้าได้เมื่อรู้นึกถึงสัญญาแล้วก็มาในเมืองพาราณสีออกเที่ยวบิณฑบาตไปถึงประตูพระราชวังฝ่ายพระเจ้าพาราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นนักพรตบุรหิตก็ทรงจำได้จึงได้นิมนต์ให้เข้าไปในพระราชวังทรงถวายอาหารแก่นักพรตบุรหิตแล้วก็มีพระดำรัสตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนขอรับนักโพธิ์ที่เป็นบุรุษก็กราบทูลว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีทาซึ่งอยู่ในระหว่างภูเขาทองทั้งคู่หมายความว่ามีภูเขาทองอยู่สองลูกเป็นทองล้วนๆพระราชาผู้เป็นพระเจ้าอยู่อะไรนะพระทศภัยพระราชาจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่รูปเดียวหรือว่าหลายรูปท่านนักพรตจึงได้กล่าวว่าอาตมาอยู่ด้วยกันจำนวนหมื่นแหมอยู่เยอะนับเป็นหมื่นหมื่นรูปท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างรุ่นแล้วแต่สำเร็จอภิญญาสมาบัติทั้งนั้นพระราชาได้สดับดังนั้นก็นึกเลื่อมใสใครจะได้ถวายอาหารและบิณฑบาตแก่นักพรตเป็นหมื่นหมื่นรูปจึงได้ตรัสกับนักพรตปุโรหิตว่าข้าพเจ้าใครจะถวายอาหารกับบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำนักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาฉันภัตตาหารในพระราชวังสำหรับท่านนักพรตผู้เป็นปุโรหิตจึงได้กราบทูลพระราชาทรงทราบว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่ยินดีในรสของอาหารอาตมาไม่สามารถอาจจะนำท่านมาที่นี่ได้นี่หมายความว่านักบวชนะลูกหลานที่รักคำว่านักพรตก็คือนักบวชอย่างพระเป็นต้นเขาไม่ติดในรสอาหารรสอาหารจะดีหรือไม่ดีเป็นประการใดไม่สำคัญเขากินพยายามชีวิตให้ทรงอยู่เท่านั้นไม่ใช่เลือกไปกินอาหารนอกบ้านไปตามภัตตาคารอยากจะกินโน่นอยากจะกินนี่ถ้าลูกหลานเห็นพระอยากกินโน่นอยากกินนี่มีไอ้นี่อยากจะกินนั่นอยากมีอย่างนั้นอยากกินใหญ่กินอย่างโน้นถ้าไปเจอพระอย่างนี้เข้าละลูกหลานอย่าไหวนะ พระอย่างนั้นไม่ใช่พระเป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายพระศาสนาเป็นการไม่สมควรเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาจึงตรัสว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายอาหารกับบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นข้าผมขอมอบให้พระผู้เป็นเจ้าคิดหาอุบายที่จะจัดอาหารถวายกับนักพรตทั้งหลายเหล่านั้นให้โดยเถิดครับผมคิดไม่ออกว่าที่นั่นก็อยู่ไกลทำยังไงนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสทำบุญกับนักพรตผู้ทรงความดีอย่างนี้ได้ซึ่งเป็นของหายากอย่างยิ่งท่านนักพรตจึงเป็นปุโรหิตเก่าที่นิทูลว่าถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะบริจาคทายทานคือต้องการจะถวายทานจะบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้จะได้ขอเชิญพระองค์เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระนครแล้วให้ค้างแรมให้ไปนอนค้างแรมคือไปพักอยู่ที่บนฝั่งแม่น้ำสีทาแล้วก็จะได้ทรงโอกาสก็จะได้มีโอกาสถวายทานแก่นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นหมายถึงว่าต้องไปถึงที่อยู่
ม่ใช่อยู่ๆก็จะเรียกมากินข้าวที่บ้านเพราะว่าบรรดานักพจน์ผู้ทรงปัญญาเนี่ยเขาไม่เมาในรสอาหารเขาไม่เมาในลาภในยศในสรรเสริญสุขใครจะมีตำแหน่งเป็นอะไรก็ช่างเขาถือเอาความดีเป็นสำคัญเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาเมื่อได้สดับดังนั้นก็รับคำรับรองว่าจะทำตามนั้นจึงได้ทรงโปรดให้เตรียมเครื่องทานทั้งหลายถวายทานให้เพียงพอคือนั่งดูว่านักรบนักและนักพจน์กี่หมื่นเราจะถวายทานนักพจน์เป็นหมื่นหมื่นรูปจะจ่ายของเท่าไหร่เมื่อจ่ายของเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกจากนครเมืองพาราณสีพร้อมไปด้วยจาตุรงคเสนาคำว่าจัตุรงคเสนานี่มาที่เสนาสี่เหล่าคือทหารกองทัพเดินเท้าหนึ่งกองทัพม้าหนึ่งกองทัพช้างหนึ่งกองทัพรถหนึ่งนี่เป็นกองทัพสี่ทัพเรียกว่าจัตุรงคเสนายกขบวนไปเป็นการใหญ่เพื่อจำเป็นต้องไปมากเพราะการเลี้ยงพระเป็นหมื่นหมื่นรูปนี่งานมันหนักไปกันเต็มที่ไปถึงชายแดนเมื่อไปถึงชายแดนแล้วท่านปุโรหิตนักพรตปุโรหิตจึงกราบทูลให้พระราชาเสด็จเรียบไปตามฝั่งแม่น้ำสีทาแล้วให้ตั้งค่ายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสีทาแล้วก็ทูลเตือนพระราชาว่าขอพระองค์จงอย่าได้ประมาทแล้วก็ทรงแล้วท่านก็เหาะไปสู่สำนักของตนยังไปไกลก็เหาะไปตอนนั้นไปไม่ถึงพระราชาพักอยู่ตรงนั้นวันรุ่งขึ้นนักพจน์ผู้บนบริหิตกลับมาเฝ้าพระราชาพระราชาได้จัดอาหารถวายแล้วกล่าวว่าวันพรุ่งนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าพานักรถจำนวนหมื่นหมื่นลูกมาฉันที่นี้เถิดเจ้าค่ะทั้งนักพจน์ผู้เป็นบริหิตรับตำรับจากพระราชาแล้วก็กลับไปรุ่งขึ้นยังได้แจ้งแก่บรรดานักพจน์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระราชาแห่งเมืองพาราณสีทรงมีพระราชประสงค์จะถวายทานแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายและก็เวลานี้พระองค์ก็ได้เสด็จมาประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสีธานีพระองค์ขอให้ข้าพเจ้านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงโปรดประทานสงเคราะห์รับทัยทานกับพระราชาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ศรัทธาและสนองศรัทธาพระองค์เถิดขอรับท่านนักพรตทั้งหมดก็รับคำที่รับคำเนี่ยไม่เย็นดีใจว่าจะกินของอร่อยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาก็เห็นว่าพระราชาเป็นคนดีได้ตั้งใจว่าเมื่อท่านดีเราก็จะสงเคราะห์ความดีของท่านเมื่อรับคำแล้วก็เหาะมาใกล้ค่ายที่ประทับแม่น่าคิดนะลูกหลานที่รักนี่แหละคนที่เขาได้ปัญญาสมาบัติเขาเรียกปัญญาใหญ่เขาเหาะได้แบบนี้ดำดิ่งก็ได้เดินในน้ำก็ได้ลงไปในน้ำให้เปียกตัวก็ได้แสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่างน่าทำนะจ๊ะเวลานี้เด็กๆเนี่ยเขาทำปัญญาเล็กคือสามารถถอดกายภายในที่เรียกว่าถอดจิตไปท่องเที่ยวพบต่างๆกันได้เยอะแล้วแล้วก็ยังมีคนละเมอเพ้อฝันว่าสิ่งนี้เป็นของไม่จริงแล้วจะไปเชื่อเขานะลูกหลานที่รักของจริงมันมีอยู่อะไรที่เขาเล่าสู่เราฟังถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นแน่นอนก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธทำตามที่เขาแนะนำเขาบอกว่าทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ทำตามแนะนำเหมือนกับบรรดาลูกหลานที่รักอยู่กับบิดามารดาและอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าสิ่งนี้ทำอย่างนี้สิ่งนี้ทำอย่างนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างนั้นขอลูกหลานจงอย่าขัดคำสั่งของท่านพยายามทำให้ได้มันจะลำบากยากแค่ยังไงก็ตามพยายามทำคิดว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์มีมือละห้านิ้วเหมือนกันเหมือนเรา
เราก็มีรูปร่างเหมือนเขาในเมื่อเราเป็นคนเขามีความสามารถแบบไหนเราก็ต้องมีความสามารถแบบนั้นจงทำใจว่าขึ้นชื่อว่าความไม่สาคำว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตของเราในชาตินี้ถ้าลูกหลานที่รักทุกคนสามารถทำอย่างนี้ได้งานทุกอย่างสำเร็จหมดแม้ว่าจะเหาะเหินในอากาศอย่างนักพรตก็สามารถทำได้เป็นอันว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นรับคำแล้วก็ต่างคนต่างก็เหาะมาประทับที่ค่ายของพระราชาพระราชาก็ทรงดีใจทรงปราโมทนะปราโมทหมายว่าดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาพร้อมเพรียงกันจึงได้เสด็จไปต้อนรับถวายนมัสการแล้วก็อาราธนาให้เข้าไปในค่ายหลวงค่ายหลวงหมายถึงว่าถ้าทำที่พักใหญ่ๆเป็นที่ประทับของพระราชาเพราะรู้แล้วว่าจะต้องรับนักพรตเป็นหมื่นๆคนของพระองค์ที่เสด็จไปก็เป็นหมื่นไม่กันนั่นจึงทำโรงใหญ่ๆให้คนหลายๆหมื่นพักกันได้สบายๆให้นักพรตเข้าไปในค่ายหลวงนักพรตนั่งบนอาสนะที่จัดไว้จึงได้ทรงถวายอาหารด้วยปราณีด้วยพระองค์เองทรงเลื่อมใสในดิยาบทขมันดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นวันรุ่งขึ้นก็ทรงจัดถวายอีกเป็นอันว่าแหมความปลื้มปีติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพระเหาะได้ได้เห็นคนเหาะได้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษนั้นเป็นการยากเหลือเกินที่เราได้พบได้เห็นเช่นนั้นเมื่อถวายทานในวันแรกก็ยังไม่พอใจยังปลื้มใจถวายต่อไปเป็นนั้นว่าท่านท้าวสกะเทวราชคือพระอินทร์ตรัสเล่าเรื่องถวายจบแล้วยังได้กราบทูลกับพระเจ้าเนมิราชว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีในครั้งนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยคือกระหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันถวายทานใหญ่ยิ่งใหญ่เพียงนั้นก็ยังไม่สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้ก็เกิดแค่เกิดเป็นเทวดาเท่านั้นส่วนบรรดานักพรตที่รับบริจาคทานจากหม่อมฉันทุกท่านตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกทั้งสิ้นที่หม่อมฉันทูลพระองค์มาเพียงนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วหรือยังว่าการให้ทานกับพรหมจรรย์นั้นมีผลต่างกันคือการประพฤติพรหมจรรย์ประเสริฐกว่าทานหมายความการประพฤติพรหมจรรย์มีผลดีกว่าทานและประเสริฐกว่าการให้ทานแน่แต่ว่าทุกอย่างอย่าทิ้งทานไม่ได้แล้วก็เสริมท้ายว่าข้าแต่พระเจ้าในมีราชถึงแม้ว่าพรหมจรรย์จะประเสริฐกว่าทานแต่ก็ยังแต่ก็อย่าได้ทรงประมาทเลยหมายความอย่าได้ทรงประมาทอย่าละเลยในการให้ทานนี่จำให้ดีนะว่าถึงแม้ว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์ก็จงอย่าละเลยในการให้ทานเพราะธรรมทั้งสองประการนี้เป็นของคู่กันคือการบริจาคทานการรักษาศีลสองอย่างนี้ต้องทำคู่กันไปเมื่อตัดแล้วก็เสด็จกลับเทวสถานนี่แต่ถ้าอย่าพูดกันไปอย่างง่ายๆนะลูกหลานที่รักก็เหมือนกันนักที่รักษาศีลทั้งหลายคืออย่างพระพระรันเนนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นถ้าถือแต่ศีลอย่างเดียวไม่มีทานด้วยก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขาดเมตตาบารมีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินทสีคือพระพุทธเจ้าจึงแนะนำพระสงฆ์ว่าจงบริจาคทานด้วยการบริจาคทานของพระพระไม่มีวัตถุแต่ว่าถ้าชาวบ้านก็ทาถวายวัตถุจึงเงินทองของใช้เป็นต้นก็มาช่วยกันในส่วนสาธารณประโยชน์อันนี้ทำได้ถ้าไม่มีวัตถุก็ให้ทำเป็นทานคือแนะนำว่าคนทุกคนควรจะรักกันควรจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นต้นเอาเรื่องนี้ขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปดีกว่านะจ๊ะลูกหลานจะได้ฟังไม่งั้นหลวงปู่คอยไขคอเรื่อยเป
เป็นนั้นว่าเทวเทพเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นเมื่อทราบว่าท้าวสกะเทวราชเมื่อพระอินทร์ถึงกลับไปวิมานของนั้นแล้วนะมันดาเทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้านิมิราชได้ทราบว่าพระอินทร์ไปแก้ปัญหาแก่พระเจ้านิมิราชอาจารย์ของตนกลับมาโผสู่เทวสถานคำว่าเทวสถานคือที่อยู่ของเทวดาจึงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระอินทร์แล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์เป็นอาจารย์ของพวกข้าพระบาทคณะข้าพระบาททั้งหลายมั่นใจอยู่ในบางโอกาสของพระองค์จึงทรงได้รับที่ประสมบัติถึงป่านนี้นี่เดี๋ยวนี้อาลูกหลานจะไม่เข้าใจนะว่าพระเจ้าในมีราชเนี่ยเป็นอาจารย์ของข้าพระองค์พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นมั่นอยู่ในความดีคือมั่นอยู่ในโอวาทคือคำตั้งใจมั่นอยู่ในโอวาทคือเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ให้รู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาอุโบสถคนทุกคนสงเคราะห์ซึ่งกันและกันคนทุกคนไม่ทะเลาะวิวาทสิ่งอะไรกันอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีนะคนประเภทยุให้รำตำให้รั่วยุทางโน้นแย่ทางนี้คนเขาอยู่ดีๆอยากให้เป็นขี้ข้าคนทั้งชาติให้คนที่ทั้งชาติเป็นทาสคนบางพวกยุแย่งได้แข่งแสะให้เขาวิวาทกันอย่างนี้เป็นคนไม่ดีเมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในอาวาสของพระองค์จึงได้รับที่ประสมบัติคือเป็นพระทินเป็นเทวดาบรรดาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายอยากจะเห็นพระองค์ขอท่านขอเทพเจ้าผู้เป็นพระราชาคือพระอินทร์ได้โปรดเชิญพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์มาที่เทวสถานนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะหมายความว่าความดีของพระเจ้าในมีราชน่ะบรรดาเทวดาทั้งหลายอยากจะให้พระอินทร์ไปเชิญท่านขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกนี่หลวงปู่อ่านตามบาลีก็ขัดขัดไปหน่อยนะจ๊ะจะไม่อ่านซะเลยก็แหมวันเดียวก็จะหาว่าสร้างมีมารปลอมซะอีกเป็นว่าท้าวสหัสไนพระอินทร์นี่มีชื่อหลายชื่อนะลูกและลูกหลานที่รักท้าวสหัสไนเทวราชก็คือพระอินทร์นั่นแหละรับคำแล้วจึงมีเทวรบัญชาให้มาตลีเทพสารถีหมายความว่าคนขับรถของพระอินทร์ชื่อว่ามาตลีภาษาบาลีว่ามาเรียกว่ามาตลีเทพสารถีสารถีคือคนขับรถว่าเธอจงเทียมเวทยันตราชรถรถประจำตำแหน่งของพระองค์ไปกรุงมิถิลาเชิญพระราชาคือพระเจ้าในมิลาดขึ้นรถทิพย์แล้วเสด็จมาสถานที่นี้เห็นไหมลูกหลานที่รักคนดีนี่เทวดายังเคารพสามารถจะไปเที่ยวเมืองเทวดาก็ยังได้ไม่ไปเองเขาก็เชิญให้ไปที่น่ารักนั่นจ้ะนั่นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงปฏิบัติตนอย่างพระเจ้าเนมีราชถึงแม้จะรักษาอุโบสถไม่ได้ก็รู้จักการให้ทานรู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นเครื่องผูกใจในความรักซึ่งกันและกันไม่อย่าข่มเหงกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าประทุษร้ายกันอย่าลักอย่าขโมยอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินอย่าคดโกงทรัพย์สินของใครอย่าแย่งความรักของเขาคนรักของเขาอย่าพูดโกหกมดเท็จอย่าพูดคำหยาบพูดวาจาที่อ่อนหวานอย่ายุยงแต่แข่งแสเขาแตกร้าวกันใช้วาจาแต่ทิ้งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นคนดีอย่างน้อยที่สุดลูกหลานที่รักก็เป็นเทวดาได้อย่างกับเหมือนกับบริวารของพระเจ้าในมิราชแล้วก็ในก่อนที่จะตายลูกหลานทุกคนจะเป็นที่รักของคนทุกคนหมายความทุกคนที่เห็นลูกหลานปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นที่รังเกียจของใครเลยจะไปที่ไหนก็มีคนประคับประคองอุ้มชูเว้นไว้แต่คนเลวทั้งหลายเท่านั้นที่เขาจะไม่เห็นด้วย
แต่ว่าคนเราเลวถึงแม้ว่าเราดีเขาว่าเลวไม่ไหวเหมือนกันถ้าทนความดีของเราไม่ได้เขาก็ต้องรักตัวเขาเลวแต่ว่าเขาต้องการคนดีเรามาคุยกันต่อไปฝ่ายมาตาลีเทพบุตรได้รับพระราชองค์การของพระอินทร์แล้วก็เทียมเทพรถรถเทวดาขับไปแล้ววันนั้นบังเอิญเป็นวันพระจันทร์วันเพ็ญเป็นวันกลางเดือนพอดีพระเจ้าเนมิราชทรงสมาทานโอสถศีลแล้วก็ทรงประทับนั่งอยู่ที่พระตำหนักคือที่อยู่นั่นพระตำหนักนะพระตำหนักก็บ้านเองแหละมีหมู่อมาตย์ข้าราชบริพารแวดล้อมคือบรรดาอมาตย์ทั้งหมดก็สำลักสมาทานอุโบสถเหมือนกันจะรักษาศีลอุโบสถเมื่อทยานราชรถได้ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกับพระจันทร์วันเพ็ญคือรถของเทวดาบ้านเทวดาที่เรียกว่าวิมานและองค์เทวดานี่ก็มีแสงสว่างบรรดาประชาชนหลายต่างพากันพิศวงสงสัยมองไปบนท้องฟ้าต่างคนต่างก็จดจำกันว่านี่น่าสะใจนะวันนี้พระจันทร์ขึ้นทั้งสองดวงขณะที่จดจำกันนั้นนั่นเองแล้วก็มองไปดูอย่างพิศวงสงสัยว่าเอ๊ะพระจันทร์นั้นทำไมดวงอีกดวงหนึ่งอยู่เฉยๆที่ดวงหนึ่งค่อยๆเคลื่อนไปทีละน้อยละน้อยแต่เวลานี้ดีไม่ดีก็คิดว่าดาวเทียมออกมาเห็นห่างกันจนชัดเจนในที่สุดเข้ามาใกล้เห็นชัดว่าเอ๊ะนั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระจันทร์กลายเป็นรถนะรถทิพย์มหาจุนก็ส่งเสียงฟ้องกันว่ารถพระเจ้าข้ารถรถวิ่งในอากาศไม่ใช่พระจันทร์ดอกพระเจ้าค่ะแล้วก็พากันพูดกันต่อไปว่าเอ๊ะนี่รถคันนี้นี่จะมารับใครกันนะรถลอยบนอากาศวิ่งบนอากาศเราไม่เคยเห็นเขาจะมารับใครกันดีไม่ดีเวรวันนี้ไม่ต้องตีตัวได้นั่งรถเทวดาก็เล่นโกโก้รถประเภทนี้หายยากมีแต่เรือเหาะรถเหาะไม่เคยเห็นตอนนั้นแอบมีรถเหาะมาก็ดีใจกันแล้วมองไปเห็นรถมีม้าเทียมเป็นจำนวนตั้งพันตัวโอ้โหรถใหญ่จังน่ากลัวนะเขาคิดกันน่ากลัวจะมารับพระราชาของเราแน่เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาที่ทรงธรรมมีความดีจนกระทั่งบ้านเมืองของเรานี้ไม่มีขโมยขโจรคุกตารางไม่ต้องสร้างเป็นนั้นว่าเจ้าหน้าที่ก็มีไม่มากเพราะว่าไม่ต้องควบคุมอะไรกันมากเป็นเพียงเจ้ามีเจ้าหน้าที่ไว้ส่งข่าวโดยเฉพาะเท่านั้นว่าวันนี้พระราชาประกาศให้รักษาอุโบสถทุกคนก็รักษาอุโบสถถ้าพระราชาสั่งให้ทุกคนรักษาศีล5ทุกคนก็รักษาศีล5คุกตารางก็เลยไม่ต้องมีกันเลิกตำรวจทหารไม่มีถ้าเราที่จะรบกัน ตุลาการพิพากษาก็ไม่มีมีไว้ทำไม มีไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครก็ทำผิดกฎหมาย ไอ้บ้านเมืองที่ไม่คนไม่มีคนทำผิดกฎหมายมันเป็นบ้านเมืองที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนี่เขาเลยคิดว่ารถนี้ต้องมารับพระราชาของเราพระอินทร์ก็คงจะเลื่อมใสในพระราชาของเราเพราะว่าเคยเสด็จมาจึงได้ส่งรถทิพย์มารับเขาคิดจังว่าเขาก็บอกว่านี่เป็นการสมควรจริงๆนะถ้าพระอินทร์ส่งรถมารับพระราชาของเรานี่เป็นการดีจริงๆเราชอบใจความจริงพระราชาของเรานี่ดีมากแม้พระอินทร์ยังนับถือเลยนั่นเขาคุยกันคนที่มีอาจารย์ดีสักอย่างมันก็หมดเรื่องตัวเองก็พลอยดีไปด้วยท่านบอกว่าการอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเหมือนคนเช่นนั้นแต่ไม่แน่นักนะอย่างเทวทัตอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าดีแต่เทวทัตเลวขึ้นชื่อว่าสันดานคนเลวจะสอนยังไงมันก็ดีไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นนรกมันก็จะว่างสมหมดเมื่อบรรดามหาชนสนทนากันอยู่
ท่านมาตาลีเทพบุตรก็ขับรถแล่นมาจอดตรงธรณีประตูพระบัญชรพระบัญชรนี่แปลว่าหน้าต่างแล้วก็กราบทูลพระเจ้านิมิราชว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐขอพระองค์เสด็จประทับบนเทพรถนี้เถิดพระเจ้าค่ะบรรดาเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เป็นลูกศิษย์ของพระองค์มีความประสงค์ปรารถนาจะให้รับพระองค์เสด็จไปบนดาวดึงส์และต่างระลึกถึงคุณของพระองค์ที่ทำให้เขาได้เกิดเป็นเทวดาและเกิดบนสวรรค์เวลานี้ประชุมคอยเฝ้าพร้อมกันอยู่ที่สุธรรมสภาแล้วเทวสภาพระเจ้าค่ะสุธรรมสภาหมายความนางสุธรรมาสุธรรมาเป็นคนสร้างศาลาไว้ข้างล่างแต่ว่าไปปรากฏบนสวรรค์คนเล่าต่อไปเดี๋ยวจะไม่เข้าจุดเหลืออีกวรรคหนึ่งเวลาเหลืออีกนาทีครึ่งพระเจ้าในมีลาภได้สดับดังนั้นจึงได้รำพึงว่าถ้าเราขอโทษเรายังไม่เคยเห็นเทวโลกเลยนี่เทวดาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเราจะต้องรับคำเชิญเขามาตาลีเทพบุตรจึงมีพระราชดำรัสตรัสว่าท่านมาตาลีเทพบุตรข้าพเจ้ายินดีที่จะไปเทวโลกกับท่านก่อนจะเสด็จนี่ตรัสประชุมบรรดาข้าราชการทั้งหมดแต่ว่าหาชนที่หน้าพลานท่านจัดว่าท่านทั้งหลายบัดนี้เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เป็นเพื่อนของท่านตายไปก่อนแล้วประสงค์จะเห็นเราเพราะเขาได้รึกถึงบุญคุณของเราที่เราทำให้เขาได้ขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์พระอินทร์ทรงจัดรถมารับเราเราจะไปแล้วก็จะไปไม่นานนักท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทอุตส่าห์ทำบุญรักษาศีลให้ทานเถิดเมื่อทรงประทานโอวาทแล้วก็เสด็จประทับบนเวทยันตราชรถวันนี้ก็ขึ้นรถพอดีรถยังไม่ได้ถอยเวลามันก็หมดไปวันก่อนพอเข้ามาถึงฤาษีเข้ามาถึงประตูวังก็หมดเวลาวันนี้พอท่านขึ้นรถเวลาเทวดาเวลาก็หมดฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอลาลูกหลานที่รักและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจะมีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการเสมอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: เติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ